0: หน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจะทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมายชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
2: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการสโลว์ฟู้ดอีโคโนมีพร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
3: อยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
4: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
2: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดการชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้เรื่องการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้ากล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่

0: เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
0: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมี

0: ประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
0: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
5: นายทาราส วิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยดาโตะอามาจิตซิงกิลประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการเคเรนรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลิมชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิตรเพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนมีลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิชิตสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลโพรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวปัทปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างรัตนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟชนิดหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพี่7กัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ ีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
7: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Exact Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมู ในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก1344ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก1375ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
11: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
12: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
13: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
17: ครับโครงการที่เราจะเสนอประมาณสามจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยจังหวัดนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวานี้จะโดนประมาณ2รอบนะครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบนึงนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับอาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งครับที่เราคือรายได้หลักของนราธิวาสเนี่ย เรามี GPP อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับ
9: ค่ะ
17: เป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60% ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
9: ค่ะ
17: ประมาณก็มา404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนทัศน์ซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้ก็ใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับโครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยาลานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมันเป็นเรือนจำเก่านะครับพอย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเสร็จครับ
9: ค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
17: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นและโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดธนทัศน์อันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนะที่ว่าจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินมาศรีสาครมาจันแนะมาแว้งนะครับแล้วก็มาละแงะละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองนะครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็จะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดรอบหรือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนะถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
9: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
17: ครับเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขาคงสู่สุไหงโกลกก็คือตอนนี้เรายังไม่สี่เลยเราไม่ยังไม่ถึงสุไหงโกลกนะครับแค
9: ่
17: เราก็จะเชื่อมไปถึงสุไหงโกลกเลยนะครับ2โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ำไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับก็จะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐกลางตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาลาและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดธนทัศน์ซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อมสองหาดนะครับคือหาดธนทัศน์แล้วก็อ่าวมะนาวครับโครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจอ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาของทายทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการพุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าพุ2ป่าพุครับพุบาเจาะกับพุเต้าแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าพุอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับสำหรับโครงการที่7โครงการ บรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
16: ค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
17: ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็3ขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาลาบาราที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหโกลกด่านปุเกตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได้นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในนราธิวาสได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนราธิวาสอย่างยิ่งครับ
16: ท่านคะถ้าเรื่องได้หนึ่งเรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
17: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านภัยพิบัตินะครับแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ 12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติการสร้างรั้วความมั่นคงครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
17: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีครับครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
16: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
17: ครับสวัสดีครับ
15: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
18: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
19: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าแล้วก็กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
7: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบารอยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งรินและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
19: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวปี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2ล้าน3นะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
7: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
20: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
21: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
22: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรนั้นไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่2ครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
21: นอกจาก ากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมยกระดับทักษะกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนันทิกากิตปาโลรายงาน
20: จังหวัดตราดเตรียมเปิดหอศิลป์เมืองตราดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในชุมชนคลองบางพระเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงงานศิลปะพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: พื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายสุทธิพงศ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง
4: ๆงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็ครับสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
2: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
6: สุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสทตราดรายงาน
20: ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
23: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทอง4เกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
24: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตาลีของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยดังนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
23: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
1: ก็หนักใจครับเพราะว่าตัวเทนนิสก็มันการันตีได้แน่ๆ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับทางนี้กับใครได้ผมเชื่อว่าอ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
23: ด้านพัชรกันต์ภูลเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลังส่วนความพร้อมในเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ70%และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที
3: ่เรื่องสิ่งต่างหนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ 70-80%
23: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโดไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปอุดมพันธ์สอนการรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราสิทธิมงคล
11: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนปีนี้มีหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำกับโคลนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตการทำมาหากินอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวรัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: คือในเรื่องของพื้นที่วันนี้เราก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องของการเข้าไปปรับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามปกติเป็นสิ่งที่เร่งดำเนินการอยู
1: ่ครับ
2: อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเยียวยาดร.สุรพงษ์ก็คงจะนึกออกนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินมันช่างเนิ่นนานเหลือเกิน
1: กฎระเบียบก็ยุบยับไปหมด
2: กฎระเบียบราชการก็ต้องอธิบายเข้าใจนิดนึงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเอกสารสำรวจประชาคมนะคะจากที่มันเกิดอุทกภัยที่สงขลามาเนี่ยท่านนายกก็สั่งว่ามันต้องปรับให้รวดเร็วครั้งนั้นที่มีเรื่องของการต้องทำประชาคมมารวมตัวเนี่ยก็ได้ให้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไปหมดทั้งพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องมาถามใครแล้วว่าจริงหรือไม่จริงนะคะในครั้งนี้ที่หน้าเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่ามันมาโคร่มแล้วมันเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทหรือกรณีที่ท่วมขังอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคกลางแต่ณปัจจุบันนี้หน้าฝนมันไปที่เกิดที่น่านแล้วเนี่ยกรณีเคสอย่างนี้ที่ท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะช่วยเหลือในครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันนะคะ
1: มีหลายครัวเรือนไหมครับในกลุ่มนี้
2: ภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดในทุกพื้นที่เป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารในอดีตเนี่ย
1: เอกสารอาจจะสูญหายไปจากน้ำบ้าง
2: วันนี้เนี่ยระบบราชการมันพัฒนาขึ้นมันมีการเชื่อมโยงท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนคุณมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเอาออกมา
1: ครับ
2: อำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ดูแลในพื้นที่หาดใหญ
1: ่ครับก็เชื่อว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันกับความจำเป็นยิ่งขึ้นนะครับจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าครับท่านโฆษกมีนักวิชาการบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญอากาศก็จะร้อนจัดนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดฝนถล่มก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ว่าบางพื้นที่ก็เหมือนกันครับอาจจะประสบภัยแล้งได้แล้วก็ปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในจุดที่เกิดซ้ำๆนะครับแม้แต่ในเขตภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีชุมชนหนาแน่นทั้งเป็นชุมชนเมืองมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญอยากจะทราบว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะภาคกลางที่คนก็วิตกกังวลกันเยอะเนี่ยครับ
2: ใช่ค่ะหลังจากที่น้ำเหนือมันมาเยอะก ก็หลายคนก็คงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไหลมาสู่ภาคกลางมากขึ้นเข้าฤดูฝนแล้วกันยานี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพีคที่น้ำจะเยอะมากแล้วจะไปไหวไหมรัฐบาลตระหนักถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีการวางแผนกันล่วงหน้ามาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่มันยกระดับมากกว่าครั้งก่อนๆก็คือเราได้มีการจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk map นะคะ risk ก็คือความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยงก็คือไปดูว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งด้วย
1: คือจะรู้ล่วงหน้าเลย
2: รู้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเรามีการพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลเรื่องระดับน้ำจากหลายหน่วยงานมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องน้ำอย่างน้อยเนี่ย11หน่วยงานนะคะ
1: oh.
2: แต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เอามาวางแผนร่วมกันจึงเกิดปัญหาว่ารู้ว่าจะมีน้ำแต่ไม่ได้ทำอะไร
1: ครับผม
2: แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก็คือมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็มาจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงนะคะว่าจุดไหนมันมีเขื่อนที่ยังเป็นปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมแซม
1: ครับ
2: พื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อยู่ตรงไหนน้ำถ้ามันไหลมาจากอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็จะมาจากแม่น้ำปิงวังยมนาถระดับน้ำตรงไหนที่จะเสี่ยงก็ต้องมาวางแผนเรื่องการระบายน้ำ
1: ครับ
2: แล้วก็ดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพการตั้งศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารมันก็จะตามมาเป็นทอดๆและจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอาจารย
1: ์ครับแล้วกลไกในการรับมือเดิมเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมอุทกภัยทีนึงก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการมีอะไรต่างๆอันนี้มีอยู่ในแผน
2: วันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการซ้อมอพยพกันไปหลายครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นว่าท่วมทุกปีโดนทุกปีแบบนี้ค่ะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเทศบาลในระดับจังหวัดกำหนดจุดว่าถ้าน้ำมาแล้วประชาชนอยู่บ้านไม่ได้จะย้ายเข้าไปพักพิงที่ไหนครัวจะจัดตรงไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรามี

0: ริหารจัดการได้แต่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำบางแห่งอะค่ะก็ไม่หนักเท่าปีก่อนแล้วก็การบริหารจัดการดูแลประชาชนเรื่องอื่นก็จะตามมาทำให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับโดยสรุปนะครับแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้านี้เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากน้ำท่วมน้ำแล้งบางพื้นที่นะครับในปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาวาตภัยลมพายุหอบบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทำยังไงรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขเยียวยาได้ทั่วถึงแล้วก็ทันการไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณที่เคยมีกฎระเบียบอะไรต่างๆรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับในเรื่อง
0: ก็เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะคะว่าเราตั้งใจจะตั้งกองทุนภัยพิบัติขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นเพราะว่าด้วยระบบราชการนะคะมันมีเกณฑ์แล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่ได้ทุกกรณีตามสมควรที่ควรจะให้ประชาชนถ้าเรามีกองทุนมันน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็เคยมีมติครม.ไปในเดือนเมษาว่าต้องไปตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ว่าเมื่อพอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันช้า
1: ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะคร
0: ับ มันก็ยังเกิดไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะฝนกำลังมาน้ำมาเดี๋ยวแล้งบางพื้นที่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับค่ะวิธีการปรับก็คือสั่งให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานคปภ.ชื่อเต็มก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยเนี่ยไปยกร่างโมเดลขึ้นมาว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชน
1: อ๋อจะมีประกันความเสี่ยง
0: ใช่เราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: ประชาชนไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันเองนะคร
0: ับ ไม่ต้องค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลาเป็นครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินเลยค่ะ
1: ครับถ้ามีระบบประกันเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะให้บริษัทรับประกันเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแทนเราแล้วก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับอาจมีแผนมาจอดแวะพักที่เมืองไทยหลายคนก็กลัวว่าถ้าให้เขามาแวะเนี่ยทางอิหร่านจะมองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้จอดเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับมหาอำนาจอย่างสหรัฐจะเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับท่านโฆษก
0: คือต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลเลยนะคะว่าประเทศไทยเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นสิ่งดีๆกับประชาชนคนไทยของเราเพราะฉะนั้นการที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเราคุยบนกฎกติกาสากลโฟกัสที่ผลประโยชน์ของประเทศเราจะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันให้ใครมาชี้นิ้วว่าเราต้องคบกับคนนู้นคนนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนายกไปเยือนต่างประเทศในช่วง5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไปเยือนเพื่อนในอาเซีย ียนกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียและกลุ่มโลกตะวันตกฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นการผสมผสานผสมให้เห็นว่าเรา

0: เป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าจุดยืนการต่างประเทศของเราไม่เลือกข้างและก็ไม่มีใครมาบังคับเราค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องที่ทางสหรัฐมีข่าวว่าจะกดดันให้เลือกข้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ว่าไทยควรจะใช้ค่ายสหรัฐหรือว่าค่ายจีนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ที่สำคัญไปกว่าเรื่องใครจะกดดันเรานะคะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนในโครงการ AI Passport นะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วมันมี30โมเดลที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยมากแล้วก็เป็นประโยชน์สนใจตรงนั้นไปหาความรู้ดีกว่าครับมันจะติดตัวเราแล้วก็จะสนุกและที่สำคัญนะอาจารย์ประหยัดตังค์ด้วย
1: คร
0: ับ ดิฉันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าซื้อแอปพลิเคชันโมเดลต่างๆเนี่ยเดือนนึงหลายพันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้เราจะมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จากภาครัฐมาให้ก็เชิญชวนทุกท่านไปลงทะเบียนใช้โครงการ AI Passport ค่ะ
1: เราไม่เลือกข้างนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสูงสุดครับอีกสักเรื่องเป็นการปิดท้ายนะครับท่านโฆษกครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศนะครับก็มีกระแสเสียงหลายฝ่ายว่าแหมรู้สึกจำใจที่จะต้องยอมลงมติก็ผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วจะยังไงต่อ
0: ก็ต้องขอบคุณทุกเสียงนะคะในสภาที่ทั้งโหวตให้แล้วก็ที่คอมเมนต์เพราะว่าในกระบวนการประชาธิปไตยต้องรับฟังทุกฝ่ายแต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 200,000,000แรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทย60/40นะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000,000ที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสิ่งที่จะทำกรอบการลงทุน3ด้านก็คือ 1. ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอันที่2ค่ะอันนี้สำหรับประชาชนเลยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: เราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการใช้ EV นะคะมีใช้รถ EV แล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยอันนี้ก็จะปูพรมให้เกิดความพร้อมทั้งประเทศค่ะและเรื่องที่3ก็คือสร้างคนสร้างงานรองรับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ๆเพราะฉะนั้น200,000,000ตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนและเราก็มีการกำหนด negative list ก็คือว่าไอ้โครงการที่ขอไม่ได้เนี่ยไม่ให้เนี่ยจะเป็นพวกขอไปดูงานขอไปทำการศึกษาไม่ต้องแล้วค่ะเราเอาโครงการที่ทำได้จริงทำได้เลยนะคะแล้วก็โครงการที่ไปจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์แจกจ่ายให้กับประชาชนไม่ให้ค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเงินกู้นี้ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเรื่องสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่มีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรงนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาธีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปราม
0: ครับ
1: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้พิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่หนึ่งก็คือประเพณีดีพิพิธภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องเนี่ยนะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

คนชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

คลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเวลามีประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของการรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเรื่องมีอยู่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถนะครับได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาโดยตลอดและพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนงวดค่างวดได้ไหวนะครับก็เลยมีการขอเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถคันดังกล่าวนะครับไปคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อนะครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้มีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อให้รับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับรถจากผู้เช่าซื้อแล้วเนี่ยก็มีการนำรถคันดังกล่าวไปขายท่อตลาดนะครับพอขายท่อตลาดแล้วเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็เลยนำเงินค่าส่วนต่างที่ได้ที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยมาฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดตามสัญญานะครับปัญหามันก็จะมีอยู่ว่าผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดในค่าส่วนต่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกากำหนดไว้นะครับว่ากรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยนำรถมาคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเลิกสัญญาตามกฎหมายนะครับแต่กรณีที่จะต้องรับผิดค่าส่วนต่างหรือไม่เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากมีการคืนรถแล้วเนี่ยนะครับผู้เช่าซื้อไม่ได้มีค่างวดรถที่ค้างชำระก็คือไม่มีหนี้ค้างชำระกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถคันดังกล่าวนะครับและถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีการให้ผู้เช่าซื้อเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาว่าให้รับผิดในค่าส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยครับข้อสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าหากต้องการจะเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระให้กับผู้ให้เช่าซื้อในขณะคืนรถนะครับก็จะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างที่ยังคงค้างตามสัญญาอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางถ้าทำไมค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการกระทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
0: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดพวกนี้เนี่ย
1: ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
0: มา
1: ช
0: ่
1: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
0: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจ ไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

นชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สำหรับปัญหาในครอบครัวนะครับโดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับและปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่เข้ามาสู่สำนักงานอะไรการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในลำดับต้นๆนั่นก็คือสิทธิของบุตรนอกสมรสก็คือมีคนมาถามว่าบุตรนอกสมรสนั้นจะมีสิทธิตามกฎหมายยังไงบ้างเพราะว่าเวลาพ่อตายแม่ตายก็จะมานั่งเถียงกันว่าใครมีสิทธิ์จะได้รับมรดกบ้างมาทำความเข้าใจกันนะครับบุตรนอกสมรสก็คือบุตรที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแม้จะอยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่เพราะตามกฎหมายแล้วลูกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงนะครับก็จะถือเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพ่อนั้นโดยปกติเราก็ยังเรียกว่าลูกนอกสมรสอยู่สิทธิที่จะเกิดขึ้นที่จะเกี่ยวพันกับพ่อนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อมีการรับรองนะครับอาจจะเป็นการรับรองโดยพิธีนายไปจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เกิดสิทธิในการรับมรดกทำความเข้าใจกันให้ดีนะครับสิทธิอย่างเดียวที่ได้จากความเป็นพ่อเมื่อมีการรับรองบุตรไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือเป็นการรับรองโดยพุทธินัยนะครับโดยพุทธินัยก็หมายความว่ารับรองต่อบุคคลทั่วไปหรือวิธีการซึ่งกฎหมายรับรองว่าผู้เป็นพ่อรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรนะครับก็จะทำให้ได้รับสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกของผู้เป็นพ่อนะครับส่วนการจะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกในสมรสหรือจะทำให้ลูกกลายเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพ่อนั้นนะครับจะมีวิธีการยังไงเราก็จะหาเวลามาพูดคุยและทำความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ท่านจะควรจำไว้นะครับในเรื่องของลูกนอกสมรสคือลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกหรือสิทธิต่างๆเกี่ยวกับผู้เป็นแม่แบบ 100% แต่การที่จะมีสิทธิ์ในส่วนของพ่อนั้นจะต้องได้ความว่ามีการรับรองบุตรและมีการรับต่อบุคคลทั่วไปว่าลูกคนนี้เป็นลูกของผู้ชายนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็ขออนุญาตแนะนำผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อนั้นนะครับการจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาลูกนอกสมรสหรือปัญหาในครอบครัวอีกหลายๆประการที่ว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งด้วยครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยเนี้ยใครๆเนี่ยก็บอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแล้วคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศนะครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับเรียบกว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโผล่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าไปเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน141นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเงินได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ
3: 2. ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก 3. ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ 4. ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ 4. ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
5: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
6: ตรวจทำไม
7: ตายังแข็งแรงดีอยู
5: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
6: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: อนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูม
4: ิร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจัดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
7: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาส ครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
9: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอ

0: ยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: คนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
4: อปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่ยังคงติดตามนะครับเกี่ยวกับรายการอปมช.สัมพันธ์ซึ่งก็มีทุกวันเสาร์นะครับสัปดาห์หนึ่งก็แค่วันเดียวนมยังไม่ลืมกันนะครับยังมีการทักทายขอบทเพลงกำลังใจแจ้งผลการรับฟังมาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับสวัสดีขอนแก่นนะครับมันขึ้นความถี่99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ FM AM นี้621กิโลเฮิรตซ์นะครับทั้ง2ระบบก็แล้วกันนะครับแล้วก็ยังจะมีเพจนะครับเพจนะครับสวัสดีไทยเฮานะครับอันนี้เป็นเพจของทางสวท.นะครับแล้วก็ยังมีเพจอน้อยจิรวัตรนะครับว่าจะปิดบ่ปิดเลยยังลิงก์ต่ออยู่น้องนะครับกับรายการอปมช.สัมพันธ์นี่แหละนะครับช่วงเวลา9นาฬิกาโดยประมาณ10กว่านาทีนี่แหละไปจนถึง10นาฬิกาทุกวันเสาร์เรามีนัดนี่แหละเอาน้องก็นัดต่อเสาร์นี้ก็นัดต่อเสาร์หน้าเสาร์นั้นก็นัดไปเรื่อยๆประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าหลังๆมานะครับวันนั้นก็จะจัดสดนะครับบางคลื่นบางสถานีนะครับก็จะมีการลิงก์สัญญาณต่อนะครับอย่างปราจีนสักแก้วนะครับแล้วก็จะไปที่จะเชิงเซานี่ก็มีนุ่มนะครับยังมีแฟนคลับแฟนเพลงนะครับมาถามไทยเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับข่าวสารฟังไม่ทันอยากจะรู้จักข่าวไหนถามไทยได้ก็แล้วกันเบอร์ผู้จัดเบอร์น้อย0817170598เจอกันวันนี้วันที่29แล้วเด้อนะครับวันนี้วันที่29เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569ซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์แรม1ค่ำเดือน9ปีมะเมียนี่แหละ9นาฬิกากับอีกตอนนี้17-18นาทีประมาณนี้แหละนะนะครับแล้วก็นำข่าวสารนะครับสาระนะครับมาแล้วก็ความบันเทิงนะครับในด้านเสียงเพลงมาด้วยวันนี้นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับท้องฟ้าสภาพอากาศนะครับเหมือนว่าฝนจะตกเนาะนะแต่ก็มาเกี่ยวกับฟ้ากับฝนนี่แหละเอาก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องบรรยากาศก่อนก็แล้วกันนะแต่กับอันนี้มีประกาศเตือนนะแต่ก็มาเป็นฉบับที่5แล้วนะครับมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละในเรื่องของที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะแต่ก็มาซึ่งบอกว่ามีผลกระทบตั้งแต่วันที่29วันนี้นะครับ29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายน2569นี่นะเป็นฉบับที่5ซึ่งก็บอกว่าในช่วงของ29สิงหาคมถึง2กันยายน69นี่แหละทางประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนี่แหละนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกด้วยนะครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและก็อ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงนี่แหละขอให้ประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายนะครับจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนี่แหละซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกล้วนดีกเลี่ยงนะครับการเดินทางนะครับแบบสัญจรผ่านบริเวณที่เขาและเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนี่แหละโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆนะครับน้ำรอการระบายนี่แหละระมัดระวังนะครับทีนี้นะครับมาทางรายภาคเนาะนะครับเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ของวันที่29สิงหาคม2569นะครับภาคเหนือซึ่งก็มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับมาหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและก็ที่เพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง170และก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งก็บริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและก็ที่อุบลราชธานีนี่แหละทีนี้เน้นฝนตกหนักบางพื้นที่
ก็จะบริเวณจังหวัดบึงกาฬและก็ที่นครพนมนครพนมเนาะตอนนี้ระดับน้ำโขงนะครับมาลดลงนิดหน่อยนี่แหละถ้าซ้ำลงมาอีกนะครับจะเป็นยังไงบ้างระมัดระวังนะครับบึงกาฬแล้วก็ที่นครพนมนี่แหละอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสภาคกลางบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ที่ราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองแล้วก็ที่จันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ก็เน้นไปที่จังหวัดตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-34องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดชุมพรแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140นะครับของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดระนองและก็ที่พังงาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสเกี่ยวกับสภาพอากาศน้องนะครับนอกจากสภาพอากาศการเจ็บการป่วยนะครับการมีโรคนะครับเฉพาะหน้าฝนนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดน้อยไข้หวัดใหญ่ยิ่งสำคัญข่าวนี้น้องทางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งออกมาเปิดเผยว่าเกี่ยวกับโควิด-19 พุ่งสูงนะครับในช่วงฤดูฝนนี่แหละซึ่งก็แจ้งว่าผู้ป่วยสะสมนะครับสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมมาจนถึงวันที่25สิงหาคม2560เข้าปาไปตั้ง 1,216 รายแม่นะครับแล้วมีเสียชีวิต3รายนะครับบอกว่าย้ำภาพรวมนี่แหละภาพรวมบอกว่ายังต่ำกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่ต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีมันซึ่งต่างก็เร่งระดมนะครับเกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกปกป้องนะครับเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางนี่นะครับเกี่ยวกับข่าวนี้28สิงหาคม2569นายแพทย์วิชาญคิดเห็นซึ่งก็เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานี่แหละซึ่งก็ออกมาแถลงนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์และก็มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19นี่แหละนะครับบางท่านนึกว่าไปแล้วนะครับนึกว่าไปพุทธไปเกิดแล้วก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังนะนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลขอนแก่นนี่เนาะขอนแก่นกับขอนแก่นโคราชนี่ประมาณ200กิโลนะครับมา200นิดๆประมาณนั่นแหละขอนแก่นโคราชเนาะระมัดระวังนะครับบอกว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานี่แหละเกี่ยวกับแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างชัดเจนยิ่งในช่วงฤดูฝนนี่แหละโดยสถานการณ์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25สิงหาคม69นี่แหละรายงานนะครับบอกว่ามีผู้ป่วยสะสมตั้ง 1,216 รายนะครับมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายนะครับสถานการณ์เริ่มนะครับเริ่มมีการเร่งตัวขึ้นในช่วงฤดูฝนนี่แหละซึ่งบอกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ซึ่งพบว่าผู้ป่วยตั้ง274รายนี่แหละแล้วก็มาพุ่งสูงสุดในเดือนสิงหาคมนะครับตั้ง807รายซึ่งก็คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นี่ 66.3 นะนะครับของผู้ป่วยทั้งหมดในปีนี้นี่แหละเอาระมัดระวังเด้อพี่น้องนะครับการออกกำลังกายการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับการที่กินอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี่แหละนะครับบางคนก็คิดตะน้ำเศรษฐกิจคิดน้ำเรื่องโน่นเรื่องนี่นะครับนอนบ่หลับนะครับทำให้เขาเรียกว่าร่างกายอ่อนแรงอ่อนเพลียโรคไข้ไข้เจ็บกระสิบเขามาแสกได้วันนี้น้อง
นะครับถือว่าเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอ.ปมช.สัมพันธ์ก็แล้วกันพูดถึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะเอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับราคาทองวันนี้ขึ้นเท่าไหร่ปรับขึ้นแล้วเนาะจริงๆตลาดเปิดได้แล้วนะครับเอาคาร์ลอิงจากวันนี้ก็แล้วกันนะครับทองขึ้นอีก4เขาเรียกว่าปรับขึ้น400บาทวันนี้ก็มีการนะครับปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ตั้ง20ครั้งนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับทองคำนี่แหละเนาะราคาทองคำแท่ง9ทองคำแท่งนะครับ 96.5% เนาะรับซื้ออยู่ที่ 71,550 บาททองคำแท่งนะครับแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 71,750 บาทราคาทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่ 71,115 บาทนะครับ 71,115 บาทนะครับแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 72,000550บาทนะครับเกี่ยวกับราคาทองคำเนาะราคาน้ำมันวันนี้นะครับอิงนะครับอิงจากปตท.กันแล้วกันเนาะมีหลายนะครับดีเซลนะครับประเภทดีเซลนะดีเซล B20 จะอยู่ที่ 33.39 บาทต่อลิตรพี่น้องดีเซล B7 คนเติมเยอะเนาะนะครับจะอยู่ที่ 38.39 บาทต่อลิตรนะครับด้านกลุ่มเบนซินนะครับเบนซินแก๊สโซฮอล์91ซึ่งก็จะอยู่ที่ 37.32 บาทต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 37.69 บาทต่อลิตรไม่ห่างกันเนาะบางท่านอาจจะเลือกเติมอาคารว่าเลือกที่จะไปเติม95เพราะราคามันห่างกันไปเยอะนี่นะครับอันไหนเติมก็เติมมานั่นแหละทีนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับมาคุยเรื่องเศรษฐกิจมั่งนะครับบางท่านว่าเอ๊ะนะครับการค้าการขายน้อยบอกเคล็ดลับหน่อยนะครับสิทำมาค้าขายจังใดนะครับบางท่านบอกว่าขายเนื้ออยู่ในกินเพราะว่าคนต้องกินอยู่แล้วนะครับมือนึงต้อง3คาบนะครับจังได้คนก็จินว่าซั่นนะครับเอ้าขายตําฮงปิ้งไก่บ่ขายได้3มือมั้ยบ่คือเก่าเนาะนะครับมาเพราะว่ากลุ่มผู้บริโภคนะครับอาจจะนะครับใช้ช่องทางนะครับการสั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขายยังก็ได้นะครับรับผิดชอบแล้วขายให้มันดีแล้วมีคุณภาพแล้วว่าไปได้อยู่โมเมนต์เด่นๆเนาะนะครับต้องเป็นของที่คุ้มค่าอร่อยนะครับแล้วก็แล้วก็เรียกควบคุมคุณภาพให้มันได้ให้เขาบอกต่ออันนี้ไปได้เนาะนะครับฮอนได้ฮอนเฮ็ดแบบโมมีประสบการณ์อุ้ยเนาะนะครับสิตุลนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับการค้าการขายมันต้องรู้เขารู้เรา มันจึงสิรอดแม่นะนะครับเพราะว่าไปจังหวัดไหนนี่อย่าว่าแต่คนบ่มีเงินน้องนะนะครับอย่างเจ้าสัวนะนะครับเจ้าสัวผู้ที่มีเงิน100ล้าน1,000ล้านนี่เพิ่นก็คิดยากคือกันเนาะเพราะว่าบ่คือเก่าเด้อพี่น้องจักนะครับจักห่างยังมาหลายแท้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างน้องเซเว่นนะนะครับมีลานจอดนะครับปานห่างขนาดใหญ่นะครับเป็นคําว่าลงมาย่อมๆนะถ้าไม่ว่าจะเป็น CJ มอไม่ว่าจะทุกขอให้มีที่เนาะขอให้มีที่มีทางนะครับซึ่งการค้าแบบนี้ลงไปมันก็เดือดร้อนพี่น้องนะนะครับเจ้าสัวคนบ่มีเงินผู้มีเงินเพิ่นก็ยังลำบากเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราท่านจะคิดยังไงนะครับขนาดขากลับวันนี้อนุมาจากกลับจากทางจังหวัดนครพนมเนาะนะครับเป็นเขาเรียกว่าศึกษาดูงานนะครับดูงานที่จังหวัดนครพนมขากลับนะครับก็จะเขาว่าเดินทางเป็นวงกลมมาแวะที่นะครับวัดนะครับหลวงปู่ศิลานี่แหละนอกก็ยังเห็นเพิ่นสิเฮ็ดเซเว่นไหมอุ้ยขนาดนั้นเนี่ยน้องนะครับเพราะฉะนั้นเราท่านหรือคนรุ่นใหม่นะครับมักเข้ามักสะดวกนะครับมักสะดวกสบายสบายกินสบายซื้อประมาณนั้นก็เลยอยู่ได้ไหมนะครับเราต้องคิดทำอะไรก็ได้ให้มันสะดวกนะครับในยุคนี้สมัยนี้ยากขันยากปั๊บมันสิยากไปหนาเด้อเนาะเอ้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแบบแบบก็มีข่าวนี้นุ่มข่าวลือนี่แหละนะครับเกี่ยวกับการที่จะย้ายฐานผลิตของประเทศไทยนะครับของคาร์โรวาโตโยต้านี่แหละนะนะครับมาซึ่งอยู่กับเรามาตั้งเนิ่นนานแล้วน้องนะครับอยู่น้ำกันว่าแม่นเป็นของเฮ้าแล้วนะนะครับแต่ว่าจะมีการย้ายฐานผลิตวาซันนะนะครับเพราะฉะนั้น
โอ้นะครับลูกหลานผู้เหตุการณ์เหตุงานนําเขาเสียเอาไปนําบ่ล่ะแต่ถ้าเป็นคนมีฝีมือนะครับไปใช้สิไปนํากันเด้อเนาะแต่ว่าคนไม่มีนะครับเอาเฮ็ดมือต้องมือนี่นะครับมันก็สิใครเจ้าสิบ่ไปนําเด้อเนาะ28สิงหาคมก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับ28สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกุลนี่แหละนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเพิ่นให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมานะครับเกี่ยวกับที่จะย้ายฐานการผลิตของรถยนต์นะครับของบริษัทโตโยต้าของญี่ปุ่นนี่แหละนะครับโตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศไทยจำกัดนี่แหละทางนายกเพิ่นก็โยนให้ทางรองนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่แหละให้นะครับหาแนวคิดแนวทางนะครับการแก้ไขการดำเนินการต่างๆนะครับที่จะเหตุอย่างไรล่ะท่านใหญ่อีหลีล่ะน้องนะครับอันนี้ก็บ่ฮู้คือกันเนาะทีนี้นะครับมาที่จังหวัดขอนแก่นก็แล้วกันนะครับจากข่าวที่ว่าเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสนามบินนานาชาติที่จังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องนะครับวันนี้ก็มีนะครับเกี่ยวกับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่แหละเพิ่นมาลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจนะครับรัชกิจประกาศนี่แหละนะครับมาเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.นะครับที่ท่าอากาศยานนะครับนานาชาติสนามบินขอนแก่นนี่แหละน้องนะครับเพื่อนก็มาลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ติดตามนะครับในภาพรวมของการพัฒนาโครงข่ายนะครับเกี่ยวกับโครงข่ายเดี๋ยวน้อยอนุปิดนี้ก่อนนะครับลืมปิดตัวละน้องนะครับจะมีปัญหาที่ว่านะครับมีทั้งข่าวทั้งเพลงนี่แหละนะครับการเปิดไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อข่าวนี้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนานะครับพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติที่ขอนแก่นนี่แหละนะครับทั้งการขยายลานจอดเครื่องบินการพัฒนาโครงสร้างนะครับพื้นฐานระบบรักษาความปลอดภัยจากการติดตั้งระบบเครื่องเป็นเครื่องช่วยนะครับในการเดินอากาศนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับและความปลอดภัยในการที่จะรองรับการเดินทางที่มันเพิ่มขึ้นนี่แหละนะครับเห็นบ่สนามบินมันสะดวกสบายมันก็อยู่ได้มันก็คนก็สิใช้บริการหลายพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้คนสะดวกทําให้คนสบายคิดไว้เนาะนะครับทางกรมท่าอากาศยานนะครับซึ่งก็รายงานนะครับเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการที่จะขยายลานจอดเครื่องบินนี่แหละซึ่งก็มีเป้าหมายนะครับบอกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอากาศยานแบบ B737 นะครับจากเดิม5ลำนะครับเป็น12ลำในเวลาเดียวกันซึ่งปัจจุบันนะครับบอกว่ามีความคืบหน้าสะสมร้อยละ 94.18 นี่แหละโอ้หลายเหลือตัวหน่อยเนาะอยู่ระหว่างนะครับที่จะรอการออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินในวงเล็บ AIP เนี่ยนะและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570ปีหน้าพี่น้องนอกจากนี้นะครับซึ่งก็ยังมีโครงสร้างนะครับการปรับปรุงตกแต่งภายในเพื่อสร้างอัตลักษณ์นะครับของทางจังหวัดเนี่ยนะซึ่งก็ความคืบหน้าร้อยละ90แล้วเนาะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมเดือนนี้เด้อคุณผู้ฟังนะครับปรับปรุงนะครับ2569นี่แหละภายใต้งบประมาณนะครับ4,999,500 บาทพี่น้องทีนี้สำหรับนะครับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่มีโครงการสะพานเทียบเครื่องบินนะครับพร้อมระบบนำอากาศยานเข้าจอดวงเงินนี้ 24.95 ล้านบาทนะครับกำหนดดำเนินการถึงวันที่30พฤศจิกายน2569แล้วก็โครงการปรับปรุงระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินวงเงิน 33.95 ล้านบาทกำหนดแล้วเสร็จ30พฤศจิกายน2569ทีนี้ส่วนโครงการนะครับศึกษาการบินเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเนาะเกี่ยวกับลันเวย์นี่นะครับแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยนะครับมาปลายทางวิ่งวงเงินนี้ 6.89 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างนะครับการดำเนินการและก็ขยายสัญญาเพื่อให้การพัฒนาท่าอากาศยานนี่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับด้านความปลอดภัยและก็รองรับการที่ใช้งานนะครับที่ข้างหน้าน้องนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนี่แหละเอาต่อข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับข่าวนี้เป็นข่าว
นะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งบอกว่าเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับการดำเนินงานด้านความมั่นคงนะครับตามนโยบายนะครับของทางรัฐบาลในระดับพื้นที่และก็กำชับด้านนายอำเภอนะครับกับผู้กำกับนี่แหละต้องอยู่ทีมเราเป็นทีมเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน One Data นี่แหละนะครับที่จะขับเคลื่อนพื้นที่แล้วก็เร่งกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดรวมถึงอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างชัดเขาว่าอย่างเด็ดขาดนี่แหละเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนนะนะครับซึ่งวันที่28สิงหาคม2569นี่แหละที่ศูนย์ประชุมและก็แสดงสินค้านานาชาตินะครับมาขอนแก่นไคนี่แหละนะครับจังหวัดขอนแก่นนายพลพีสุวรรณนะครับสุวรรณชวีซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับมาช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นประธานนะครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะครับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2569นี่แหละทีนี้ด้านนายพลพีสุวรรณชวีนะครับมาท่านก็มอบนโยบายนะครับมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่โดยปัญหาความมั่นคงนะครับมาบอกว่าในปัจจุบันมันมีความซับซ้อนมากขึ้นบอกว่าการทำงานของภาครัฐต้องปรับตัวและไม่สามารถนะครับดำเนินงานแบบแยกส่วนได้อีกต่อไปนี่แหละโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมตำรวจนี่แหละบูรณาการนะครับการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนะครับงานด้านความมั่นคงภายในประเทศนี่นะภายใต้หลักนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันตรพาลนี่เลยเนาะโดยเน้นนะครับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่พร้อมนะครับยังย้ำว่านายอำเภอนี่แหละนายอำเภอกับทางท่านผู้กำกับนี่แหละต้องเป็นทีมเดียวกันเหมือนกันและทั้งทีมจังหวัดแล้วก็ทีมอำเภอต้องทำงานนะครับแบบเชื่อมโยงนะครับบูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพและขอให้ทุกหน่วยงานนะครับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับหรือวันนะครับเขาเรียกวันดาต้านี่แหละนะครับเพื่อให้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันถูกต้องและตรงกันโดยเขาเรียกว่านำข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ร่วมกันนะครับเพื่อป้องกันปัญหานะครับก่อนที่จะเกิดเหตุในแต่ละพื้นที่เนาะคือในแต่ละพื้นที่ต้องทราบอย่างชัดเจนว่าจุดเสี่ยงอยู่ที่ใดปัญหาหลักมันคืออะไรแล้วก็หน่วยงานหรือบุคคลใดนะครับที่จะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเพราะเนื่องจากแต่ละอำเภอนะครับบอกว่ามีสภาพปัญหามันแตกต่างกันทั้งปัญหายาเสพติดผู้มีอิทธิพลปัญหานะครับอาชญากรรมออนไลน์อาวุธปืนและปัญหาเฉพาะพื้นที่นะครับเพื่อนก็เลยว่าจึงจำเป็นนะครับจะต้องจัดลำดับความสำคัญและกำหนดแนวทางที่จะแก้ไขตรงกับสภาพปัญหาซึ่งรัฐบาลนะครับก็ได้เดินหน้านะครับหรือเขาบอกว่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนี่นะจึงขอให้ทุกหน่วยงานนะครับมาร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินงานนะครับบรรลุผลตามเป้าหมายซึ่งทั้งนี้นะครับก็ได้กำชับให้เร่งแล้วก็แก้ไขปัญหาอาวุธปืนนี่แหละเน้นไปที่อาวุธปืนอย่างจริงจังนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่เกิดนะครับพฤติกรรมเลียนแบบนะครับโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและก็จับกลุ่มนี่แหละในการพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชะลอนะครับในการออกใบอนุญาตนะครับให้ซื้ออาวุธปืนเขาว่าแบบวงเล็บแบบป.3เนาะนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนี่แหละเพราะเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับบอกว่าเราท่านนี่แหละประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่จะต้องนำพกพาอาวุธปืนนะครับไปใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆนี่แหละบางท่านบอกว่ามีทรัพย์สินหลายเอามาป้องกันบดีตีหรือจังใดหรือใส่จะโจรพกกว่าสันนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูเนาะนอกจากนี้ได้สั่งการนะครับสั่งการต่อให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็นายอำเภอนี่แหละได้ประสานความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนะครับตั้งจุดตรวจจุดสกัดนี่แหละ
เน้นนะครับเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนเป็นสำคัญนะนะครับอย่าลืมเรื่องพ่อแม่พี่น้องนะนะครับไปใส่มาใส่มันจนเอาอาวุธปืนไปนั่มนะครับสิยากเดี๋ยวน้องนะนะครับพร้อมทั้งกำชับเจ้าที่นี่นะให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดนี่นะและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายให้เด็ดขาดว่างั้นพร้อมกำชับเจ้าที่รัฐนะครับทุกระดับบ่ให้ไปเข้านะครับเขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางปัญหานี่แหละถ้าหากตรวจนะครับตรวจพบว่าเจ้าที่นะครับซึ่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์นะครับแก่ผู้กระทำผิดจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเพราะงั้นทั้งนี้นะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนี่แหละการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2569นี่แหละซึ่งผู้เข้าร่วมนะครับจาก20จังหวัดครอบคลุมนะครับ322อำเภอแล้วก็478สถานีตำรวจภูธรทั้งสิ้นนี่852คนซึ่งทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนก็ได้กล่าวต่อแต่ก็บอกว่านโยบายในปัจจุบันไม่ได้มีแค่เรื่องของยาเสพติดเท่านั้นบ้างแต่ว่าเป็นมาตรการนะครับของรัฐบาลที่มีทั้งหมด9มาตรการนะครับซึ่งจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการทุกมาตรการนะครับให้เป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเขาว่าในการนะครับในการหาข่าวเชิงลึกของฝ่ายปกครองประสานนะครับกับการสืบสวนนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณานะครับความอาญาของทางตำรวจได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนโดยมอบนโยบายนะครับให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้บูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการตรวจสอบธุรกิจนะครับธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนที่ไม่มีใบอนุญาตนั่นแหละโครงสร้างโนมินีนะครับรวมถึงบัญชีม้าซึ่งคาดว่าจะมีการติดตามผลนะครับใน 7-10 วันนี้เนี่ยเราท่านก็ต้องติดตามนะน้องนะครับแม่เอาทีนี้อาน้อยจะพักฟังเพลงนะครับแม่เพลงตามคำขอนี่แหละนะครับแม่ทางขอมัตไก่เนาะทางแสกแก้วทางปราจีนทางฉะเชิงเทรานี่แหละส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ทางจังหวัดขอนแก่นอย่าลืมนะครับแจ้งผลการรับฟังนะนะครับอยากฟังข่าวอยากฟังเพลงไหนอยากพูดคุยถือว่าเป็นกำลังใจผู้จัดกันแล้วกันตรงนี้พักฟังเพลงสักครู่นะครับ

ครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจตรงนะครับในช่วงของวันหยุดวันเบาๆพักผ่อนนะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆฟังเพลงไปด้วยก็แล้วกันทีนี้น้อยมีข่าวสุดท้ายก็แล้วกันนะครับที่จะนำมาฝากทีนึงเกี่ยวกับข่าวดีนะครับบอกว่าขอนแก่นเดินหน้านะครับมันที่จะสร้างผู้นำชุมชนนี่นะงานนะครับนะประสานประชาสัมพันธ์บอกต่อนะครับเกี่ยวกับการที่ใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มุ่งลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกนะครับในการใช้รถใช้ถนนนี่แหละบอกกล่าวจังใดนะครับจักสีเสื้อบ่เสื้อน้องงานนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆเป็นระยะนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้วันที่25 สิงหาคม 2569เวลา 15:30 นาทีนะครับที่ห้องนภาลัยโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนี่แหละที่ขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นนี่แหละนะครับซึ่งนายกระจรเกียรตินะครับรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพิ่นก็รับไปนะครับไปทั้งเปิดงานปิดงานมอบโอวาทและกิตติบัตรนะครับแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนะครับอบรมผู้นำนะครับผู้นำชุมชนนี่แหละนะครับให้ได้ขับขี่ปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ของทางจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งก็มีนางทรงศิริแก้วคำท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าศูนย์ราชการที่สำคัญนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้ที่หน้าที่รับผิดชอบนะครับมาดูแลเกี่ยวกับหอกระจายข่าวนี่แหละแล้วก็จะมีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนอ.ป.ม.ช.นี่แหละสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับรวมกว่านะครับ120 คนเข้าร่วมโครงการนี่แหละซึ่งในการนี้นะครับนางทรงศิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าซึ่งกองทุนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับหรือครับกปท.นี่แหละเพิ่นก็ได้จัดสรรงบประมาณนะครับให้กับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นดำเนินโครงการนะครับเพื่อส่งเสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องสร้างระวินัยจิตสำนึกในการขับขี่นะครับให้อย่างปลอดภัยในชุมชนการส่งเสริมนะครับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยซึ่งก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านธีรพงศ์โสดาสีนี่แหละอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนที่36อดีตนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางไคริกาสิระปภาเดโชนะครับนางสาวธิดารัตน์อากรตนพันตำรวจโทยุทธพงศ์นะครับโคชรัตน์และก็นางสาวปปินพิษพัวโสภิตพร้อมได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น NBT ขอนแก่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและก็สปท.1นี่เนี่ยทีนี้นะครับทางผู้ว่าน้องนายกระจรเกียรติรักพานิชมณีรักพานิชมณีนี่นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพิ่นกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนนี่นะมันส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บพิการสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนี่แหละทีนี้การป้องกันและก็ลดปัจจัยเสี่ยงจึงเป็นเรื่องนะครับที่ทุกฝ่ายนี่แหละต้องให้ความสำคัญซึ่งก็โครงการนี้แหละโครงการนี้นะครับคุณผู้ฟังจะช่วยการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะการกระทรวงงานประชาสัมพันธ์นี่แหละลดการดื่มแล้วขับนี่แหละปรับแพงเด้อคุณผู้ฟังเนาะนะครับปรับมากปรับแพงแล้วก็จับจริงนี่แหละแล้วก็ในกลุ่มบุคคลทั่วไปเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีกลุ่มสตรีตลอดจนการเผยแพร่นะครับความรู้ด้านกฎหมายจะคณะกฎหมายจราจรและทักษะนะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับที่ถูกต้องนะครับคือบอกกล่าวแต่อนาคตแก่ผู้นำชุมชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์นี่นะเพื่อที่จะร่วมกันจะทำยังไงนะครับเพื่อกันนะครับส่งเสริมน้องส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชุมชนและท้องถิ่นนี่นะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเน้นย้ำให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมนี่แหละได้นำความรู้นะครับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และก็ร่วมสร้างความตระหนักนะครับด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุนะครับทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นต่อไปนะครับช่วงที่เขาจะมีงานมีการนะครับคนใส่รถใส่ล่าได้หลายประมาณนั้นแหละทำยังไงเนาะกระตุ้นครั้งหนึ่งนะครับก็ขึ้นมาครั้งหนึ่ง อย่างหมวกกันน็อกเนี่ยเนา
หมวกกันน็อกไปใส่แล้วนะครับเพราะว่าสังเกตคนบ่ค่อยใส่แหมนะครับจักแนวใดแล้วน้องนี่แหละนะครับเราจะช่วยกันยังไงนะครับคารวะลบภาพนะครับลบความจำเดิมๆนี่ให้มันออกไปจากทุกท่านนี่แหละนะครับมาขึ้นรถนะครับรัดเข็มขัดเสี่ยวมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ออกจากวัดหมวกกันน็อกก็อย่าพลาดประมาณนั้นนะนะครับมาเราท่านทำได้หรือเปล่านะครับมาอยู่ในจิตในใจแล้วแหละนะครับมาเขาเราประชาสัมพันธ์จากจนปากเสียกคนบ่เสือกกันสิคือเก่าตะนงนะครับให้นึกถึงความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังคงเป็นข่าวสุดท้ายแล้วแหละนะครับมาแล้วก็เพลงสุดท้ายนะครับมาน้อยตั้งเพลงไหนไว้ตั้งเพลงนี้นะครับที่คุณผู้ฟังถามไทยเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันขอบคุณทางเจ้าที่สวทขอนแก่นนะครับที่อำนวยความสะดวกก็แล้วกันขอบคุณทางผู้ในการสวทขอนแก่นนะครับขอบคุณไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นขาดไม่ได้ก็คือคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับมาวันเสาร์ก็มาฟังข่าวฟังเพลงนะครับมาเบาๆนะครับมาสร้างเขาว่าสร้างนะครับสิ่งดีๆนะครับมาจิตสำนึกดีๆร่วมกันนี่แหละนะครับน้อยจิรวัตรพร้อมนะครับที่จะมาพูดคุยทำหน้าที่ทุกเสาร์นะครับเราก็บ่ขาดบ่จะขาดน้ำหนักน้องนะครับไปอยู่กับคุณผู้ฟังไปพุ่นละขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่แจ้งผลการรับฟังนะครับมาขอเพลงขอข่าวพูดคุยถือว่ากำลังใจผู้จัดกันแล้วกันนะครับอย่าให้อน้อยพูดคนเดียวเหงาคนเดียวต้องอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับเสาร์หน้าเจอกันนะครับวันเสาร์หน้าช่วงเวลา9นาฬิกาโดยประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาสวทขอนแก่นอนอก็จะกลับมารับใช้เหมือนเช่นเคยนี่แหละวันนี้อำลาพระจากด้วย2เพลงไม่ทันก็อนอยกยอดนะครับไปเสาร์หน้ากันแล้วกันโชคดีและก็มีความสุขสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า300แผง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
8: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น. ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทั้งนี้หลังจากยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน 200,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับ
1: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องพุ่นต้นนี่แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
4: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
6: แจ้งความแจ้งความ

0: prochaine fois.
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ถาปนายสูงส่งจุดประสงค์ที่ก็ตั้งหวังเรียนได้รบไปส่ง
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพี้ยนสร้างเสมอแตนแปลงซองให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาร์ดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: หน้าคนให้รับใจสังคม

0: น้องมาอีนายบายและความคิดวัดถูกประสงค์ตังต่างความหวังเพื่อพระสงฆ์ไทยจะเลื่อนขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการธรรมะยามเช้าซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้รับมอบหมายจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่นคลื่น 90.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งซึ่งท่านผู้ดำเนินรายการวันนี้เป็นพระคุณเจ้าคือท่านพระมหาพิสิทธิ์พิสิทธปัญโยประเด็นธรรมเก้าประโยคดร.นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับวันนี้ก็จะได้สนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าครับผมอาจารย์ประยูรแสงใสนะครับก็ขอสืบเนื่องจากที่เราสนทนากันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งได้พูดถึงการเจริญสมาธิแบ่งเป็น3 ส่วนคือสมาธิแบบพักพร้อมแล้วก็เพ่ง3พอนะครับวันนี้ก็อยากจะเน้นไปที่หรือว่าโฟกัสไปที่อานิสงส์หรือผลดีของการปฏิบัติตลอดจนมีงานวิจัยชาวจากต่างประเทศมาวิจัยเรื่องนี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลดีของการเจริญสมาธิมากน้อยเพียงใดมีหรือไม่ก็อยากจะสนทนากับพระคุณเจ้าเพื่อที่จะทำให้การสนทนาธรรมเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังครับ
2: สาธุสาธุขอเจริญพรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์แสงใสผู้ร่วมดำเนินรายการขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นหรือสวทขอนแก่นขอเจริญพรผู้รับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ซึ่งได้ทราบว่าหลายคนหลายท่านนั้นได้ติดตามรายการทางสถานีวิทยุเป็นประจำโดยเฉพาะรายการธรรมยามเช้าซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของอาตมาภาพและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์แสงใสมาดำเนินรายการวันนี้เราจะสานต่อกับครั้งที่แล้วโดยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีของสมาธิครั้งที่แล้วเราพูดถึงสมาธิได้ชุบความรู้ว่าจริงๆแล้ว

0: สมาธิไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องไกลตัวเป
1: ็
0: นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคร่ำเคร่งคร่ำคืบแต่ว่าถ้ารู้จักปรับใช้เนี่ยสามารถก่อให้เกิดมีพลังเพราะว่าสมาธิคือการทำจิตให้มีพลังให้จิตมีสงบมีความสงบให้จิตมีสติซึ่งท่านอาจารย์ดร.ประยูรเนี่ยท่านอาจารย์ประยูรได้ให้เคล็ดบอกว่าจริงแล้วสมาธิเนี่ยแบบง่ายๆก็คือสมาธิข้อที่หนึ่งคือสมาธ
1: ิ
0: พักสมาธิพัก
1: ทำไปด้วยพักไปด้วย
0: ใช่ช่วงไหนที่เรารู้สึกเครียดแล้วก็ไปหารีแลกก็ทำจิตให้สงบอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิพักผ่อน
1: ใช่
0: คิดเครียดให้ไปพักๆเรียกว่าสมาธิพักอันนี้ก็ช่วยผ่อนคลายทางจิตใจทําให้เรานั้นมีพลังในการที่จะทํางานในการที่จะการใช้ชีวิตเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจําเป็นจะต้องที่อาศัยในการปรับจูนให้เกิดความสมดุลเมื่อร่างกายเหนื่อยจิตใจก็เหนื่อยตามด้วยหรือจิตใจเหนื่อยร่างกายก็เหนื่อยตามด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับจูนสมาธิพักผ่อน
1: ครับ
0: ดีไม่ใช่น้อยเหมาะสําหรับคนชีวิตยุคปัจจุบัน
1: โดยเฉพาะยิ่งครอบครัวคนที่เวลา มีจำกัดหรือต้องเพราะจะต้องบริหารชีวิตคือเนื่องจากการปัจจุบันเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคุณเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวคือทำในช่วงที่เราว่างเราเหมาะเราเหนื่อยก็พักก็ทำพักหายเหนื่อยแล้วก็ทำปฏิบัติคือภาษาพระท่านบอกว่าบารมีเราค่อยสั่งสมไปทีละนิดทีละน้อยครับเหมือนกับน้ำที่หยดลงในตุ่ม
0: หยดบ่อย
1: น้ำก็จะเต็มตุ่มได้ฉันใดการปฏิบัติสมาธิก็ฉันนั้นถึงแม้ว่าขณะที่ปฏิบัติยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างน้อยก็จะเป็นบาทวิถีคือเป็นหลักการเบื้องต้นที่จะนำไปสู
0: ่
1: นะครับในที่สุดเมื่อบารมีถึงฝั่งมันก็จะขยับไปถึงการปฏิบัติขั้นที่สองขั้นปฏิบัติแบบจากพักแล้วก็ผ่อนคือผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาจริงเอาจังนั่นแหละคือแบบคือทำโดยเฉพาะยิ่งพระสายปฏิบัติท่านจะต้องฉันน้อยนอนน้อยแต่ปฏิบัติทำให้มาก
0: อ
1: ันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะครับแต่ชาวบ้านของเราก็ค่อยทำขั้นแรกไปก่อนเมื่อบารมีถึงฝั่งก็ขยับมาทำแบบเข้มข้นแบบขั้นที่สองเลยนะคุณเจ้าครับแล้วก็ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การอย่างน้อยก็ทำให้มีความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยถึงจะไม่ได้บรรลุธรรมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสะสมไปในอนาคตการก็จะสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมได้นะครับ
0: ค
1: ือเป็นกัลยาณ
0: มิตรเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปตั้งความหวังจะบรรลุนะ
1: ใช่ครับใช่คือ
0: เอาเป็นว่าเริ
1: ่
0: มต้นเราปรารถนาว่าทำยังไงเราจะจิตสงบ
1: เอาใช่
0: แค่นี้ก่อน
1: เอาม
0: าทดลองมาทดสอบมาทำให้จิตใจของเราผ่อนคลายซะก่อนอันนี้คือเริ่มต้นดังนั้นก็สมาธิพักๆก
1: ็
0: สิ่งหนึ่งที่จะเป็นลักษณะตัวยืนยันว่าเออเรามาทางสายนี้ได้เนาะ
1: ครับ
0: ใครชอบนั่งสมาธิก็ทำใครชอบนั่งแบบอิริยาบถไหนก็ได้แล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆอาจจะกลั้นลมหายใจสักหน่อยแล้วผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: บรรยากาศที่เป็นลักษณะรีแลกซ์สักหน่อยเช่นร่มไม้ชายคามีริมหนองคลองบึงอาจจะทำให้เราเข้าสู่สมาธิแบบนี้ได้ง่าย
1: ๆถูกต้องครับ
0: ส่วนถ้าเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกทำได้นะทำได้ไหมดีขึ้นนะ
1: ขยับไป
0: ก็ขยับขึ้นไปเช่นอาจจะขยับขึ้นไปนั่งสมาธิหรือเจริญสมาธิแบบเป็นชั้นแบบเป็นระบบเช่นครูสมาธิของหลวงปู่วิริยัง
1: ใช่ใช่
0: หรือจะไปเข้ากรรมฐานของคุณแม่สุริกินชัยหรือไปปฏิบัติธรรมที่วัดภูนี้ก็ได้ก็จะเป็นการยกระดับจากระดับอนุบาลเนาะอนุบาล
1: ไป
0: สู่ระดับปฐม
1: มัธยม
0: ในที่สุดแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือสำหรับยุคคนปัจจุบันเนาะสำหรับแฟนรายการธรรมะจำเช้าก็มีโอกาสก็ทำเถอะนะจะแบบไหนก็ได้ก็ทำบูรณาการกันไปอย่างน้อยช่วยให้จิตของเรานั้นมีความสงบหลวงปู่วิริยังเนี่ยท่านเคยพูดไว้อย่างนี้นะ
1: คุณว่าจะไงครับ
0: หลวงปู่วิริยังผู้ที่ปลูกปั้นสถาบันพลังจิตตานุภาพเนี่ยท่านบอกว่าไอ้พวกเราวัยทำงานคนทำงานเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมแบบยาวๆเหมือนพระคุณเจ้าหรือนักปฏิบัติธรรมมืออาชีพได้ให้ใช้สูตรนี้ในช่วงแต่ละวันเนี่ยถ้ามีโอกาสแหมช่วงมีวันนี้ก็มีโอกาสเนี่ยนั่งหลับตาก็ได้ทำสมาธิสัก3นาทีช่วงพักเที่ยงสัก3นาทีก่อนเลิกงานสัก3นาทีหรือก่อนเข้างานสัก3นาทีทำบ่อย ป็นลักษณะเหมือนที่คุณพ่อว่าเป็นการสะสม
1: สะสมไว้
0: เหมือนกับน้ำหยดแน่ที่พ่อเปรียบเทียบใช่เลยหลวงพ่อไปเรียนพูดอย่างนี้นะ
1: ค
0: ืออยากคิดว่าทุกอย่างจะต้องยาวๆทีละชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีเนี่ยเราเล่นสะสมแบบนี้ก็ได้สะสมแบบเหมือนเราฝากธนาคารฝากบาท5บาท10บาท5บาท10บาทฝากไปเรื่อยๆตั้งแต่อนุบาลสมมุติเนาะอนุบาลฝากไปเรื่อยๆถึงอายุ20ปีก็ได้เงินไม่ใช่น้อยชั้นเช่นกันการทํา
1: เหมือนกับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันครับ
0: ถ้าพูดว่าปฏิบัติธรรมก็อาจจะกลัวนะ
1: ไม่ต้อง
0: ทำจิตให้สงบก็แล้วกัน
1: ทำจิตให้สงบคือถ้าจะว่าแล้วก็คือธรรมะก็คือท่านพุทธทาสบอกว่าก็คือธรรมชาติก็คือกฎเกณฑ์ที่มันทำคนให้เป็นสอดคล้องกับหลักธรรมชาติถ้าเกิดทำอะไรผิดธรรมชาติก็คือผิดธรรมะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเกณฑ์การประพฤติผิดศีลบางข้อมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยนะครับ
0: ยกตัวอย่างให้ชัดเลย
1: พ่อเอาสมมติว่าการเสพสิ่งเสพติดสุรายาเมา
0: อ
1: ันนี้เป็นเพราะว่าในบรรดาศีลห้าท่านบอกว่าศีลที่คนถ้าผิดข้อนี้แล้วโอกาสที่จะผิดข้ออื่นมันได้มากเพราะอะไรเพราะมันขาดสติไง ท่านจึงบอกว่าข้อที่5เป็นข้อที่สำคัญ
0: หมายถึงว่าข้อที่5เนี่ยถ้าเกิดเราไปกินไปเพลิดเพลินไปสนุกสนานกับมันไม่มีสติสตังเนี่ยโอกาสที่จะพลาดไปผิดศีลข้ออื่นก็ทำได้
1: ข้อ1ก็ทำผิดได้ง่ายข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยครับท่านจึงบอกว่าต้องระมัดระวัง
0: นะครับหลวงพ่อพุทธทาสท่านวิเคราะห์ไปดีนะพ่อ
1: ท่านวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าผิดธรรมชาตินะครับคนที่ประพฤติล่วงละเมิดศีลก
0: ็
1: คือคนที่ผิดธรรมชาติ
0: ศีลจึงเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติสุข
1: ปกติสุขทำให้เย็น
0: ใช่ตัวเองเย็น
1: ครับครับครับ
0: เนาะ
1: สังคมก็เย็นหากว่าประพฤติปฏิบัติได้ครบถ้วน
0: ถูกต้องคุณ
1: เหมือนกับที่นักวิชาการท่านบอกว่าก็สรุปคือศีล5ก็คือถ้าใครทําได้1ข้อก็ไป20ไล่ไปเรื่อยๆถ้าทําได้5ข้อก็เอาไปรวมแล้วเป็น 100% เต็มนะครับ
0: ก็สมาธิดีนะพ่อทําแบบนี
1: ้
0: อันนี้เราเชื่อมโยงไปถึง
1: เชื่อมโยงครับเพราะว่าศีลสมาธิปัญญามันมาด้วยกันไงครับเพราะว่า
0: ไตรสิกขาสิ
1: คือไตรสิกขา
0: หมายถึงว่าถ้าจะให้ครบบริบูรณ์เนี่ยศีลสมาธิปัญญาต้องมาด้วยกัน
1: มาด้วยกันคร
0: ับ จริงๆมีคนพูดอย่างนี้นะพ่อเขาบอกว่าในคัมภีร์บัมพีหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าท่านอยากจะปฏิบัติธรรมได้ดิบได้ดีจิตนิ่งแล้วก็ยกระดับจิตสู่ระดับสูงเนี่ยคุณต้องรักษาศีลให้ดีนะถ้ารักษาศีลได้ดีเนี่ยคุณจะมาเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิทำจิตให้สงบหรือยกเข้าสู่วิปัสสนาเร็วขึ้นไปอย่างนั้น
1: แต่ผมเห็นตัวอย่างหลักการปฏิบัติกรรมฐานโดยเพราะถ้าไปอย่างเขาเป็นระบบของสำนักท่านก็เลยให้สมาทานศีลก่อนอย่างน้อยศีล5ต้องบริบูรณ
0: ์
1: ถ้าขยับไปอีกถึงศีล8ยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์การเจริญสมาธิภาวนามันก็จะทำให้ก้าวสภาวะจิตยกขึ้นเกิดอะไรสมาธิได้ดีกว่าเร็วกว่าเพราะฉะนั้นสำนักต่างๆอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าให้สมาทานศีลก่อนนะถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วโอกาสที่จะก่อให้เกิดสมาธิง่ายมันก็จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าประมาณนั้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็มีน้องเรื่องสมาธิฝึกเอาไว้ดีกว่าไม่ฝึกรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วเราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตมันก็สัมผัสได้อยู่บ้างนะ
1: ครับแต่บางทีถ้าพูดเองเขาบอกระฆังดังเองเป็นระฆังจันไร
0: ก็ไม่เป็นไรเรายกตัวเองไม่ได้ยกคนอื่น
1: โอเคครับข้อที่สองนะพระอาจารย์นะงานที่ทำมีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะสมาธินี่มันละเอียดละออไงครับแล้วก็มันสุขุมคิดลองโฟกัสอธิบายคุณค่าแท้คุณค่าเทียมให้หน่อยครับในฐานะเราชาวพุทธ
0: เป็นลักษณะใกล้เคียงกัน
1: กับสุขแท้สุขเทียม
0: ใช่เป็นลักษณะอย่างเพราะพูดง่ายๆว่าสุขนี้ได้มาด้วยการเอาอะไรเป็นอย่างไปแลกเอาเงินไปแลก
1: นำมาสู่การกินเหล้าเสร็จแล้วก็เป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้เพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็ถูกอวิชชาความไม่รู
0: ้
1: ไม่รู้ต้นเหตุจริงๆเลยเลยหาทางออกที่ผิดทาง
0: ที่ผมเคยคุยกับกลุ่มที่กินเหล้าเมายานะกลุ่มที่เสพยาเนี่ยก็ได้ข้อคำตอบได้ข้อคำตอบ
1: เพราะว่ายังไงกลุ่มนี
0: ้กับผมกินเนี่ยเทียบกับผมดื่มเนี่ยเพราะผมอยากจะลืมทุกผมอกหักผมรักพุทธเนี่ยทิ้งผมไปฟังเทศฟังไม่รู้เรื่องผมไปนั่งสมาธิเห็นแต่หน้ามันไม่ไหวแล้วทำยังไงผมจะลืมพวกนี้ได้มีเพื่อนแนะนำ ให้กินเหล้าผมก็เลยกินกินไปกินมาเมาหลับลืมเลย
1: ครับ
0: ตื่นมาม
1: ันดับไม่จริงอ่ะสิครับมันชั่ว
0: ก็มาคิดใหม่อย่างน้อยก็ได้พัก
1: มันมันดับได้ชั่วครู่ชั่วขณะแต่ถ้าปฏิบัติธรรมมันจะมันจะแก้ได้แบบอะไรแบบเขาเรียกว่าหายหายได้แบบฉับแบบแบบยั่งยืนพูดง่ายๆคือถ้าสมมติว่ากรณีอย่างนั้นนะครับคนที่ยกเคสเมื่อสักครู่หนึ่งบอกผิดหวังจากคนรักก็เลยอยากลืมเธอก็ต้องดื่มสิ่งเสพติดเพื่อมันคลายทุกข์อันนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญานะครับถ้าทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาบอกโอ้ก็มันเป็นเรื่องของมันถ้าเกิดมันจะเลิกคนนั้นก็ไม่ใช่คู่ของเราเราก็มองให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวถอนอุปทาน
0: ทำไมพ่อพูดเผื่อหลวงพ่อปัญญาเนี่ย
1: คือจะต้องคิดว่าเราอาจจะทำบุญมาด้วยกันเท่านี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติเราก็บอกไม่เป็นไรผู้หญิงที่ดีๆก็ยังหาได้หรือผู้ชายที่ดีๆก็หาใหม่ได้เพราะฉะนั้นคนแบบนี้เราอาจจะทำบุญทำกรรมมาร่วมกันแช่ระยะช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจหลักถึงความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังถอนอุปทานว่าคนนั้นเป็นของของเรามันก็ไม่มีอะไรเจอก็เป็นเห็นสักว่าแต่เห็นว่าคนคนนี้ก็เคยเป็นอดีตแฟนเดิมของเรานะก็แผ่เมตตาให้เขามีความสุขเพราะตอนนี้ภาวะจิตของเราเนี่ยถอนตัวอุปทานตัวยึดมั่นว่าเป็นของของกูที่พุทธทาสท่านเน้นเนี่ยนะครับออกแล้วมันก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้พวกเครื่องดองของเมาที่จะทำให้เราลืมสติมันดับทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ถ้าเห็นหลักสามัญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นการใช้ปัญญามันจะแก้ได้ชะงักครับ
0: หมายความว่าของคุณพ่อเนี่ยหมายถึงว่าทุกข์มันก็เกิดขึ้นกับทุกคนนั่นแหละ
1: เกิดทุกคน
0: คนนี้ไม่พ้น
1: ใช่
0: การพัดพลาดเนาะม
1: ี
0: พ้นจากการสูญเสียมีพ้นจากการโศกเศร้า
1: ครับ
0: เป็นเรื่องปกติจะมาในปีไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือมารูปแบบไหนอะไรยังไงมาแน่นอนอาจจะสูญเสียคนรักสูญเสียแฟนสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่สูญเสียหมูหมากาไก่ที่ดูแลเลี้ยงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเมื่อถึงสภาวะการนั้นต้องใช้ปัญญา
1: ใช้ปัญญาแก้ปัญหา
0: อย่าใช
1: ้การปฏิบัติธรรมคือการใช้ปัญญานี่แหละครับซึ่งไม่ได้ลงทุนต้องไปซื้อหาอะไรใช้ปัญญาคุณคิดพิจารณาโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะ
0: แปลว่าใช้เล่านี่
1: ชั่วคราว
0: เป็นก็ใช้ปัญญาแต่แบบลูก
1: ๆปัญญาแบบ
0: ไม่ยั่งยืนแก้ปัญหาแบบไม่ยั่งยืน
1: แบบโลกีวิสัยนะครับสำหรับคนที่เป็นระดับยังไงเดียระดับถ้าเป็นชาวพุทธก็อยู่ระดับอนุบาลไป
0: แสดงว่าคนที่จะสามารถมายืนหยัดต่อสู้กับกระแสโลกกระแสธรรมที่บอกว่าเอ้ยไปกินเหล้าดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปนั่นดีกว่าเนี่ยมันจะแก้ทุกได้เนี่ยใช้พลังสติซึ่งเกิดจากการเจริญสมาธิเนี่ยบางทีอาจจะฉุกคิดได
1: ้ฉุก
0: อาจจะมองเห็นคำสอนครูบาอาจารย
1: ์
0: หรือมองเห็นข้อคิดจากนักปราชญ์เอามาเตือนตนเอง
1: ใช่
0: ครับอาจจะสมมติเคยไปกินเหล้าแล้วตื่นมาก็ทุกข์อีกแสดงว่าสูตรนี้ไม่ใช่แหละ
1: ไม่ใช่
0: ของแท้เป็นแค่คำล่ำลือ
1: ครับ
0: คือพูดถึงคำล่ำลือเนี่ยพ่อคำล่ำลือเล่าอ้างบางทีบางครั้งเนี่ยไม่จริงเสมอไปเนาะเช่นพ่อเคยไงพ่อสมัยเป็นเด็กเนี่ยพ่อไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่ทุ่งนา
1: ครับ
0: ทีนี้วันนั้นเนี่ยฝนตกแล้วก็ฝนเหือดแห้งไปเกิดรุ้งขึ้นที่ขอบฟ้าพ่อเคยเอานิ้วไปชี้รุ้งไหม
1: อ๋อก็คือก็
0: เคยชี้ไหม
1: ชี้ครับแต่ว่า
0: พ่อชี้นี่นิ้วกุดนะพ่อ ผมมองกันก่อนนะนิ้วกุดแน่นอนพ่อ
1: โอ้เป็นคำที่เขาว่ากันมานะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่เห็นกุดอะไรหรอกครับ
0: ไม่กุดใช่ไหม
1: ก็เป็นปกติดี
0: นั่นแสดงว่า
1: ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
0: แสดงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราเชื่อตามสิ่งที่เขาว่ามาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้พิสูจน์แล้ว
1: มันต้องใช่ลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง
0: ถ้าเกิดว่านิ้วกดจริงๆเนี่ยโอเคของแท้แต่ถ้านิ้วไม่กดแสดงว่าเป็นคำที่หลอกกันมาหลอกกันสืบๆมาเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเช่นกันบางคนบอกว่าดื่มเหล้าไปเที่ยวนั่นนี่หนุนแล้วดับทุกข์ได้แล้วพอปรากฏว่าเราหายจากช่วงนั้นคือสั่งเหล้าแล้วเนี่ยกลับมาทุกข์อีกนั่นแสดงว่าสูตรนี้ไม่ใช่เป็นแค่
1: ไม่ใช่ทางยั่งยืน
0: ไม่ยั่งยืน
1: ชั่วครู่ชั่วขณะครับ
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่า เวลามีทุกข์เนี่ยให้ท่านให้เธอไปดื่มเหล้าให้เธอไปเที่ยวให้เธอไปนั่นนี่นู่นนะไม่มี
1: ไม่มีมิตรให้มีสติสัมปชัญญะ
0: ให้มีสติให
1: ้ให้คุ้นคิด
0: ให้คุ้นคิด
1: ถึงเหตุถึงผล
0: เข้าใจว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ
1: ครับตามันเป็นเช่นน
0: ี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นของเราและไม่มีอะไรที่เป็นของเขา
1: ถูกต้องครับ
0: มาแล้วก็ไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
1: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
0: เป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีอะไรจีรังยืนมีเราไม่ใช่ของจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเรา
1: ไม่ใช่ของเรา
0: แม้กระทั่งตัวเราก็ไม่ใช่ของเราเพราะถ้าเป็นของเราเราต้องไม่ให้มันแก่เราต้องไม่ให้มันเจ็บเราต้องไม่ให้มันตาย
1: สั่งไม่ได้
0: แต่บางอย่างมันสั่งไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อจุฬาฯจึงให้ฝึกจิตด้วยสมาธิเนาะ
1: ครับ
0: น
1: ั่
0: นก็คือเรื่องสมาธิทีนี้ผมเคยได้ยินเด็กเขาบอกงี้พ่อเคยไปอบรมเด็กไปสอนเด็กทีนี้บอกว่าหนูอ้าวต่อไปเป็นชั่วโมงสมาธินะเด็กเนี่ยสายหน้าเลยไม่เอาน่าเบื่ออาจารย์พาเล่นเกมดีกว่าพาร้องเพลงดีกว่าพาตบมือดีกว่าอย่างเงี้ยก็เลยว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเลยหรือยังไงแล้วก็อีกประการหนึ่งบางทีเราไปเจอครูบางคนเนี่ยเวลาเด็กดื้อไอ้นั่งนี่ไม่งั้นนั่งสมาธิดีนี่ไม่งั้นโดนไม่เดียวนั่งสมาธิหลับตาเด็กบางคนเกลียดสมาธิบางคนออกจากศาสนาไปก็เลยอยากจะถามพ่อในฐานะพ่อบินผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาก็เลยว่าสมาธิมันเป็นสิ่งที่ยากเลยสมาธิเป็นของหน้า
1: คือ
0: สมาธิมันคืออะไร
1: ครับต้องอย่างนี้นะครับที่เด็กเบื่อก็เป็นที่วิธีการสอนที่ไม่ถูกหลักแล้วก็บางคนก็ใช้คำขู่นั่นแหละครับมันต้องสอนให้เขาเกิดความรักความศรัทธาเห็นประโยชน
0: ์
1: เทคนิควิธีการที่จะนำให้เด็กสู่การปฏิบัติมันก็ต้องใช้เน้นกิจกรรมสมาธิไม่ได้หมายความว่าการต้องนั่งหลับตาพิจารณาดูอารมณ์พิจารณายุบหนอพองหนอเดียวแต่หมายถึงการทำงานอะไรก็ตามแต่ด้วยความเพ่งพินิจด้วยความตั้งใจมันก็เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นต้องตีความสมาธิให้เหมาะสมกับวัยของผู้ปฏิบัตินะครับเอาหนูเอาทำใบงานนี้นะให้ตั้งใจทำเพื่อที่จะตอบได้ถูกแล้วเขาก็ศึกษาใบงานจากนั้นก็มาทำงานแล้วก็ด้วยความตั้งใจแล้วถ้าคนไหนสมาธิดีก็จะตอบคำถามหรือใบงานนั้นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิมันเป็นยาขมสำหรับเด็กยุคใหม่แต่มันก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุว่าวิธีการสอนเทคนิควิธีการนั้นเหมาะหรือไม่สำหรับกลุ่มที่เราจะไปสอนเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้วิธีเดียวนะครับเพราะว่าจริตของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: จริตไม่เด็กผู้ใหญ่ด้วย
1: ผู้ใหญ่ด้วยครับใช่ใช่
0: แต่ถ้าฝึกตั้งแต่เป็นเด็กก็ดี
1: ใช่คือบางคนอาจจะชอบแบบเคลื่อนไหวบางคนอาจจะชอบนับก็ได้นับ1 2 3 4 5 6 7แล้วนับอนุโลมปฏิโลมอะไรอ่ะ
0: ที่พ่อพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่หมายถึงนั่งหลับตา
1: ไม่ครับมีวิธีการหลากหลายเพราะ
0: มีความหลาก
1: ขอให้ยึดตามหลักอานาปานสติ
0: พ่อโยงมาที่อนาปานสติง่ายกว่าใช่มั้ย
1: ครับ
0: สมาธิแปลว่าอะไรพ่อ
1: ความตั้งใจมั่นทําอะไรทําตั้งมั่นในสิ่งที่ทํา
0: อ๋อเช่น
1: กําหนดรู
0: ้ท่านดูลมหายใจ
1: ใช่ก็อันนี้เป็น
0: สมาธิดูลมหายใจ
1: ดูลมหายใจเนี่ยมันใกล้ชิดมันใกล้เราก
0: ว่ามันวอกแวกก็ดึงมาใหม่ใช่ไหม
1: ดึงมาให้มันกำกับให้รู้ทันน่ะ
0: แล้วทีนี้คุณพ่อบอกว่ายังมีอีกหลายสูตรเช่นยกมือเคลื่อนไหว
1: เคลื่อนไหวก็ได้ครับสไตล์หลวงปู่เทียน
0: อย่างนี้ก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งใช่ไหม
1: แบบหนึ่งครับแบบภาวนาพุทโธยุบหนอพองหนอก็ทางนั้นแหละครับก็เป็นวิธีตาม
0: วาดรูปได้ไหม
1: ได้แต่ว่าคณะวาดต้องรู้ว่าเราทำอะไรมีสติอันนี้ก็เป็นสมาธิเป็นประโยชน
0: ์ต้องมีสติกำกับไม่
1: ใช่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะเห็นประโยชน์คุณค่าเขาบอกว่าเอาหนูถ้ามีสตินะการสอบปลายภาคก็ดีคะแนนก็จะทำให้ได้คะแนนดี
0: ๆ
1: หรือว่า A ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะหมายถึงว่าคะแนนระดับ A B C D เพราะฉะนั้นคนไหนสมาธิดีมันก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเราเพราะฉะนั้นต้องสอนให้เขาเห็นคุณค่าก่อนเพราะว่าถ้าคนไม่เห็นคุณค่าเขาไม่อยากปฏิบัติรวมทั้งพระเนนเราด้วยพระเนนเราก็ต้องเห็นคุณค่าว่าเจริญอะไรครับสวดมนต์ไหว้พระ ตื่นตีสี่นะมาคลองผ้าคลองผ้า
0: ทำไมต้องตื่นเช้ากันนานเนี่ย
1: เป็นใช่
0: เด็กถาม
1: เด็กถามว่าเพราะว่าวิถีชีวิตพระต้องนอนน้อยฉันน้อยปฏิบัติธรรมให้มากท่านสมัยพุทธองค์ท่านก็เน้นอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นพระสายปฏิบัติท่านจะจำวัดแค่สี่ชั่วโมงถ้าจำเต็มที่มันพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนผู้ที่ครองเรือนโลกีวิสัยก็อาจจะต้องพักผ่อนให้มากหน่อยเพราะว่าจะต้องประกอบอาชีพความเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าเป็นพระเณรของเราก็ท่านฝึกระเบียบวินัยจากคำสอนพุทธประสงค์ที่ว่าเป็นสมณะต้องนอนน้อยแต่ว่าทำงานทางจิตให้มากโดยการทำไมล่ะสมัยผมเป็นเณรก็ได้นะครับครูบาอาจารย์ท่านจะต้องมีฝ่ายกำกับวินัยตีสี่ตีละครั้งแล้วครับ
0: แล้วยุคนั้นนี่มี
1: ให้เวลาม
0: ีเด็กต่อต้านไหม
1: ผมไม่มีครับไม่มี
0: มีอะไรบ้างไหม
1: ไม่มีหนีมีไหมก็อาจจะมีพวกแต่น้อยคิดเป็นไม่ถึง 1% หรอมั้งครับ
0: แล้วทีนี้ข้อดี
1: ข้อดี
0: หมายถึงว่าถ้าเราไปฝึกตามที่อาจารย์ว่ามันจะลำบากเหมือนช่วงต้นใช่ไหมในช่วงต้นมันจะฝืนหน่อยเพราะง่วงนอนเด็กมันจะต้องนอนเยอะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แล้วทีนี้ข้อดีมีดีไหม
1: ข้อดีมีมากกว่าเสียครับเพราะอะไรเพราะว่า
0: การตรงพ่ออะไรกัน
1: เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งสร้างความเป็นระเบียบวินัยเมื่อปฏิบัติก็ร่างกายตัวแรกอาจจะง่วงเหงานอนแต่ว่าต่อมามันคล้ายกับว่ามันตื่นตัวแล้วเพราะเป็นสิ่งเป็นแฮบบิตเป็นกิจวัตรประจำวันที่จะต้องทำอยู่แล้วทำให้มันจะตื่นด้วยอัตโนมัติตีสี่ข้อระฆังก็ได้ยินเสียงแล้วท่านจะให้เวลาเอาไปล้างหน้าล้างตาสัก10-30 นาทีตีสี่ครึ่งก็เริ่มทำวัดสวดมนต์นะครับจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จก็สัก6 โมงก็เตรียมบิณฑบาตเนี่ยเป็นวิธีเฉพาะพระก็ต้องมาครองผ้าด้วยผ้าสังฆาติใช่ไหมครับมีการมีจะเอาหัวใจของพระไตรปิฎกมาให้ทีมสังอังคุอะไรไล่กลับไปว่าพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเป็นการทบทวนความจำของพระยุคโบราณนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจิตวัตรที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือครูบาอาจารย์ท่านฝึกลูกศิษย์ให้ยึดในหลักพระธรรมวินัยแล้วก็มีใจเพื่อที่จะอยากอย่างน้อยก็คือพัฒนาหารที่ได้จากชาวบ้านที่เขาเลี้ยงก็ปรารถนาสารพัดปัตภีเอาความดีแลกได้ดังใจปองเหมือนกับสุนทรภู่พูดก็คือเอาจุดนี้คือเอาคุณศีลคุณทานคุณธรรมที่ท่านฝึกทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยครับจะเป็นปฏิการะคุณคือตอบแทนชาวบ้านผ่านการประพฤติปฏิบัติชอบ อันนี้คือสิ่งที่บูรพาจารย์ท่านฝึกฝนพระภิกษุสามเณร
0: ก็คือว่าหมายถึงว่าคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสภาวะจิตเนาะก็คือเรื่องของกุศลกับอกุศล
1: ครับ
0: กุศลก็คือพวกอกิเลสนะสิ่งที่เป็นดีๆอ่ะสิ่งที่เป็นกุศลเช่นความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่มีพลังอกุศลก็คือโลภโกรธหลงมีพลังทีนี้ญาติๆเขาอย่างเช่นความขี้เกียจความง่วงเหงาเฮานอนความไม่มีระเบียบพวกนี้ก็จะเป็นญาติของกุมอกุศล
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เราในฐานะที่เป็นคนจะต้องมีการฝึกยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นนักบวชเป็นเด็กวัดเนี่ยเมื่ออยู่วัดอยู่วาเนี่ยต้องฝึกต้องหัดต้องขัดต้องเกลามีทั้งศีลมีทั้งวินัยเราผ่านกระบวนการจิตใจนู่นแน่คือสมาธิซ
1: ึ่
0: งจะอยู่ดีๆจะให้มันเกิดขึ้นมาเลยนั้นยากเจ้าจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการผ่านกิจกรรมต่าง
1: ๆถึงว่าแล้วก็เขาเรียกว่าจัดกิจกรรมเพราะฉะนั้นเจ้าวัดที่ท่านเคยอบรมเคยเป็นสมภารมาหลายปีท่านสั่งสมประสบการณ์ท่านก็จะมีเทคนิควิธีการที่จะเอาอยู่พูดง่ายๆนะคือควบคุมกำกับดูแลพระภิกษุสามเณรให้1รักษาศรัทธาญาติโยมนะครับมาให้ประพฤติอะไรนอกกรอบพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นท่านก็จะสอดส่องตั้งอาจารย์ฝ่ายควบคุมดูแลเอ้าสมมุติแต่ก่อนนะครับจะมีอาจารย์ฝ่ายปกครองคอยดูแลจะต้องให้พระเนนท่องสวดมนต์จนถึง4 ทุ่มจึงให้นอน
0: เนี่ยถามจริง
1: ครับ
0: สวดมนต์เป็นสมาธิไหม
1: เป็นครับ
0: เป็นเหมือนกันเหรอ
1: เพ ราะว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วก็ขณะที่สวดมีอารมณ์เป็นเอกคตารมณ์อารมณ์หนึ่งเดียวมันก็คือเป็นสมาธิเขาบอกว่าทำไมเวลาพระเจกิอาจารย์บริกรรมเนี่ยเกิดความเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เกิดจากสมาธินี่แหละครับความตั้งมั่น
0: หมายถึงว่าบทสวดสมมติอิติปิโส
1: ครับครับ
0: อิติปิโสผมสวดแต่ว่าผมหลุดบ้างไม่หลุดบ้างคือ
1: สมาธิ
0: คือรู้บ้างว่าข้าพเจ้าสวดอิติปิโสนะหลุดบ้างก็คือบางทีล่องลอยไปตามความคิด
1: มันก็ไม่เต็มที่เท่าไหร
0: ่สวดอิติปิโสเนี่ยจิตตามทุกตัวอักษรอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธตามทุกตัวอักษรจนจบแสดงว่าพ่อเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่มีจิตมีพลังสมาธิสูงกว่าพ่อจิตตั้งมั่นในบทสวดอย่างนี้ใช่ไหม
1: จะพูดอย่างนั้นก็พอได้นะครับแต่ว่าบางท่านก็อาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมบางทีมันเหมือนกับชาวพุทธเราไปเวียนเทียนที่วัดนั่นแหละครับบางทีก็โค้งส่งงานวัดประกาศขอเชิญบริจาคเท่านั้นบูชานี่อ้าวขณะที่สวดอินสมาธิก็อ้าวได้ยินเสียงมากระทบมันทำให้หลุดได้เหมือนกันผมก็เคยหลุดเพราะอะไรเพราะบางทีอารมณ์เสียงจากข้างนอกนะครับมากระทบทำให้สมาธิแตก
0: ทองฝังลูกนิมิต
1: ใช่ครับโครงสร้างงานวัดเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกัน
0: ขอเชิญบูชาพระไตร
1: เพราะฉะนั้นต้องในช่วงเวียนเทียนไม่ควรที่จะประชาสัมพันธ์อะไรมากเรื่องพูดแต่ตอนแรกก็พออธิบายว่ารอบที่หนึ่งนะให้เจริญอะไรพุทธคุณรอบที่สองธรรมคุณรอบที่สามสังฆคุณแล้วช่วงผมก็เห็นอยู่ชาวพุทธเวลาไปเวียนเทียนไม่ว่าวัดอะไรก็จะไม่เกินกันเท่าไหร่คือบางทีก็มือก็ถือถูกเทียนแต่ว่าปากก็คุยกันมันก็มันไม่ค่อยได้มักได้ผล
0: เท่าไหร
1: ่ครับครับ
0: ก็แสดงว่าการทำสมาธิหรือทำจิตให้นิ่งให้ตั้งมั่นให้ได้อยู่ในอารมณ์เดียวหรือเอกคตาเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบถ้าแบบง่ายๆแบบพ่อบอกเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็คืออานาปานสติดูลมหายใจเข้าด
1: ู
0: ลมหายใจออกเรามีลมหายใจเข้าเรามีลมหายใจออกทำไมเข้าและไม่ออกแสดงว่าง
1: ับก็ไป
0: เดสมอลเล
1: ่
0: มันหายใจเข้าหายใจออกเรามีของดีอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อพระพุทธเจ้าตัดสรุปเนี่ยเพราะดูลมหายใจนะไม่ได้มีอุปกรณ์อื่นๆใช่ไหมก็ดูลมหายใจที่โยมพ่อโยมแม่ให้มาเนี่ยดูหายใจเข้า
1: อุปกรณ์คือ
0: ดูลมหายใจ
1: ร่างกายยาวานาคืบ
0: ดูทีนี้ทำไมท่านไม่ยกมือยกไม้หรือว่าเดินไปเพราะว่าอยากจะดูเฉพาะลมหายใจด
1: ู
0: ลมหายใจเข้าอย่าง
1: ค
0: ือยังไงว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไหลพูดถึงเนี่ยมาจับที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ให้มันเกิดความแน่วแน่มากที่สุดซึ่งภาษาพระน่าจะเรียกว่ากลุ่มคณิกะสมาธิ
1: อัปปนาสมาธิ
0: อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็คือสมาธิตั้งมันแวบๆคณิกะถ้ายาวนานหน่อยอุปจาระถ้าแบบยาวเป็นวันหรือเป็นหลายๆ
1: ชั่วโมง
0: ก็เป็นอัปปนาก็ฝึกต้องฝึกทีนี้พอฝึกตัวนี้แล้วเนี่ยเมื่อฝึกแล้วจิตมีพลังเวลาจะตั้งใจทำอะไรก็สามารถที่จะทำได้ประสบความสำเร็จทีนี้บางคนทีนี้คุณพ่อก็ได้ให้คำแนะนำว่าบางคนมานั่งสมาธิแบบนี้ไม่ถนัดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสมาธิสั้นคนรุ่นใหม่เจนใหม่เนี่ยเนื่องจากเล่นมือถือบ่อยแล้วก็ดูติ๊กต็อกดูติ๊กต็อกเล่นไลน์เนี่ยทีนี้ข่าวมันมาเยอะมากทุกคนส่งมาทั่วโลกเราก็สไลด์ขึ้นยิ่งติ๊กต็อกนะพ่อยูทูบสมัยก่อนว่าเราดู1ชั่วโมง30นาทีแล้วดูแล้วรู้เพลินตอนนี้บางคนดูไม่ได้แล้วเราไปดูติ๊กต็อกติ๊กต็อกมันเอาเฉพาะเขาคัดเฉพาะบทตลกเลยบทเศร้าเลยบทโหดเลยบทด่าเลยแล้วคนอินภายใน1นาทีอ่ะหรือบางทีไม่ถึง1นาทีแล้วก็พอดูเสร็จแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนข่าวใหม่ซึ่งไอ้ TikTok เนี่ยเขาว่ากันว่าทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสมาธิสั้นลง
1: แน่นอนครับ
0: ทำให้สมาธิสั้นลงพอสมาธิสั้นลงเนี่ยเวลามันเจริญกรรมฐานหลับหูหลับตาเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดใจสิขาพอทีนี้ก็การใช้สูตรอื่นอาจจะช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นยกมือแบบหลวงพ
1: ่
0: อมือลูกแขน
1: การเคลื่อนไหว
0: การเคลื่อนไหว
1: การเดินจงกรม
0: เดินไปเดินมาแล้วก
1: ็
0: รู้ว่าเดินแค่นั้นพอรู้ว่าเดินใช้สูตรนั้นออกหรือบางทีก็ไปสวดมนต์เนี่ยในเมื่อมันทำอย่างอื่นมันรู้สึกมันอึดอัดลำบากก็นั่งพับเพียบบ้างนั่งที่บ้างก็สวดมนต์อิติปิโสประกอบล้างสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรก
1: ็ในช่วงสวดมนต์ผู้สวดควรจะห ควรจะโดยเพราะมือถือเนี่ยอาจจะต้องปิดก่อนผมว่านะครับไม่งั้นมันก็จะทำให้
2: วอกแวก
1: วอกแวกนะครับผมก็เห็นเวลานักเรียนเข้ามาอบรมเนี่ยยังมีพฤติกรรมการใช
0: ้มือถือ
1: การใช้มือถือมันไม่ได้เต็มที
0: ่บางทีก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้ติดกันหมดตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ติดมือถือ
1: คือต้องตั้งปณิธานนะช่วงที่อย่างน้อยสวดมนต์ไหว้พระหรือเจริญกรรมฐานนะก็ออฟมันไปเลยนะครับคือหยุดสิ่งเหล่านี้ไป
0: พ่อเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เพราะอะไรเพราะว่าสำนักบาลีที่ท่านศึกษาสอบบาลีได้ปริญญาได้เยอะอย่างวัดโมลีเนี่ยท่านก็จะกำหนดให้ใช้สื่อประเภทมือถือสำหรับสามเณรไม่ใช่ปล่อยผมเคยไปสัมภาษณ์พระหลายรูปที่ท่านจัดการศึกษาท่านบอกว่าทำไมพระเนนช่วงหลังเนี่ยการศึกษาพระพิธธรรมไม่ว่าเป็นนักธรรมบาลีหรือประยัติสามัญเนี่ยค่อนข้างที่จะคุณภาพลดลงเป็นเพราะอะไรท่านก็บอกว่าเพราะโลกมือถือท่านสะท้อนได้เห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยถ้าเราถึงขนาดเสพติดมันก็ส่งผลกระทบต่อคือผู้ปกครองเลี้ยงลูกด้วยมือถือ ด้วยโทรทัศน์ทีวีอะไรก็ตาม
0: แต่ไม่ก่อนว่าเลี้ยงด้วยทีวี
1: ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นมือถือ
0: เป็นมือถือ
1: เพราะฉะนั้นต้องกำหนดเวลาให้เล่นไม่งั้นผมว่าเหมือนกับสอบนักธรรมบาลีเนี่ยพระเนนก็
0: เล่นไม่เล่นเล่นกับไม่เล่น
1: คือให้เล่นเป็นเวลาไงครับ
0: ถ้าไม่เล่น
1: ฝึกวินัย
0: ถ้าไม่เล่นเลยก็ไม่ดีใช่ไหมไม่ทันโลก
1: คือไม่เล่นเลย
0: เกินไปก็เป็นว่า
1: ก็เสีย
0: กลายเป็นโรคครอบงำเป็นโรค
1: ฟุ้งซ่านคือท่านก็บอกว่าเอามีเวลาให้ติดต่อทางบ้านนะแล้วก็จะสื่อสารอะไรอาจจะกำหนดให้วันใดวันหนึ่งเป็นวันมีเวลาที่จะติดต่อกับสังคมภายนอกเพื่อถามข่าวทางครอบครัวเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาที่มีวินัยเป็นตัวกับทำให้การศึกษาเราเรียนพระพุทธธรรมแผนกบาลีเนี่ยก็สอบได้เยอะเพราะว่าสมาธิของผู้เรียนจะมุ่งมั่นตั้งมั่นที่จะศึกษาอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวกระตุ้นทำให้ติดอะไรนะครับความสนุกสนานเหมือนกันนะครับประมาณนั้น
0: ผมพอพูดอย่างนี้ผมนึกถึงตัวนี้เลยผมนึกถึงกำลังเป็นกระแสตอนนี
1: ้ว่าไงครับกระแสประเด็น
0: กระแสก็คือดีท็อกโซเชียล
1: ทำยังไงครับคำว่าดีท็อกแปลว่าล้างมันใช่ไหม
0: แปลว่าล้างแปลว่
1: าล้างให้สะอาดเลยเหรอ
0: ใช่ก็คือณปัจจุบันต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัจจุบันเนี่ยมือถือทุกคนมีได้อินเทอร์เน็ตบ้านเราแรงมากแรงกว่าบางประเทศด้วยแรงกว่าประเทศพัฒนาแล้วด้วยแล้วก็ราคาก็เอื้อมถึงหมายถึงว่าจ่ายค่าตัวเน็ตเนี่ยประมาณ500 บาท1,000 บาทเนี่ยก็เล่นโอ้ยความเร็วสูงมากทีนี้ในอินเทอร์เน็ตมันก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษเนาะอันนี้เรารู้กันเนาะมีทั้งคุณมีโทษมีทั้งข่าวดีมีทั้งข่าวไม่ดีนะมีทั้งหนังดีหนังไม่ดีมีทุกเรื่องในนั้นมีทั้งคนด่าคนนินทาคนว่าร้ายมีทุกสรรพสิ่งทีนี้ถ้าเราสมาธิไม่ดีปัญญาไม่แก่ก็ไปเสพพวกนี้มากๆเพี้ยนน่ะเช่นถ้าสมมติไปดูข่าวที่เป็นลักษณะฆ่ากัน
1: ใช้ความรุนแรง
0: ใช้ความรุนแรงฆ่ากันลบลาฆ่าฟันกันหยิดฉาลิสยากันดูบ้างแม่นี่มันเสพมันจะกลายเป็นคนคนนั้นหรือไม่ก็ถ้าบางทีอาจจะต่อต้านเครียดกลายเป็นโรคนี้ทำไมโหดร้ายจัง
1: ครับ
0: อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันโยงถึงกรณีนักเรียนที่ยิงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตหลายคนเนี่ยครับ
0: เด็กพวกนี้เอาพฤติกรรมนี้มาจากไหน
1: ผ่านสื่อ
0: โซเชียล
1: ครับสื่อ
0: พิมพ์แป๊บเดียวก็ได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: วิธีการยิงปืนวิธีการประกอบปืนวิธีการฆ่าคนหรือเล่นเกมพวกนี้ไปกระตุ้นทำให้จิตมันเสพคุ้น
1: อ
0: ่ะมันเสพคุ้นกับสิ่งนั้นๆว่าอย่างนั้นนะทีนี้บางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่บางคนนะรุ่นใหม่บางทีพอมาถึงจุดหนึ่งเพราะว่าเฮ้ยฉันเล่นโซเชียลมานานเนี่ยฉันมีแต่เรื่องวุ่นวายไปเจอข่าวอะไรเนี่ยป้าดา
1: ครับ
0: มันอยากจะได้ที่ของวัดนึงอย่างเงี้ยดูแล้วมันเศร้าใจเอ๊ะทำไมคนพูดต้องเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือไปเจอข่าวอ้าวเพื่อนกันทำไมถึงวางยากันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ที่บอกว่าไอ้ไซยาไนด์อ่ะ
1: ครับ
0: มันทุกข์นะ
1: ครับ
0: ไปดูข่าวเฮ้ยทำไมมันมีแต่ข่าวอะไรนักการเมืองไอ้เมื่อกี้ปีที่แล้วเนี่ยทะเลาะกันปีนี้รักกันปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยถูกกันปีนี้ผิดกันอย่างเงี้ย เอสรุปมันคืออะไรอย่างเงี้ยดูข่าวแล้วปรากฏว่ามันวางไม่ลงปลงไม่ได้ทุกใจบางคนก็ไปดีท็อกก็คือเล่นเป็นบางเวลาเช่นก่อนนอน
1: ครับ
0: สามทุ่มเนี่ยจะปิดมือถือเน็ตแล้ววางไว้ไกลๆพยายามฝึกก็คือวางไว้ไกลบางคนกว่าจะฝึกได้นะพอเป็นอาทิตย์นะอดไม่ได
1: ้มันความเคยชิน
0: มันพูดง่ายๆบางคนเนี่ยปิดไฟแล้วก็ยังมานั่งดูนะนั่งดูนอนดูนะแสงสีฟ้าเข้าตายิ่งทำให้ประสาทมันตื่นนะนอนไม่หลับอีกพ
1: ่อครับครับ
0: นั่งก็เดิมอีกบางคนนะบอกว่าตอนบางคนบอกว่าจะเปิดเพลงขับกล่อมเบา
1: ๆ
0: บางคนว่าเปิดไปเปิดมาสติตื่นนอนไม่หลับอีก
1: นั่นคร
0: ับ ก็เลยว่าบางคนก็เลยว่าก่อนนอนคือพูดง่ายกลางคืนสามทุ่มต้องปิดมือถือปิดเน็ตไม่ปิดมือถือปิดเน็ตเสร็จแล้ววางไว้ไกลตื่นทีนี้ตื่นก็จะไม่ดูมือถืออีกจะไม่ดูจะใช้ชีวิตล้างหน้าแปรงฟันเหมือนสมัยที่ไม่มีมือถือล้างหน้าแปรงฟันทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วเนี่ยสายๆสักเจ็ดแปดโมงค่อยมาดูมือถือเขาพบว่านะเขาพบว่านี่เป็นงานวิจัยนะ
1: ว่าไงครับ
0: เขาพบว่าจิตใจมันเบาสบายมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเสพข่าวก็ดื่มมากมันบางทีเนี่ยจิตเขาบอกว่าธรรมชาติของจิตชอบไหลไปสู่ที่ต่ำบางทีไปดูอะไรบางอย่างแล้วมันไม่สบายใจแล้วเก็บมาคิดเป็นดินพอกหางหมูดังนั้นการโซเชียลดีท็อกก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำจิตให้เบาสบายที่พ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะ
1: คืออย่างนี้อีกอันหนึ่งขอเสริมหน่อยว่าอย่างกรณีก่อนที่จะนอนเนี่ยผมว่าเป็นช่วงอันหนึ่งที่เราจะได้ไหว้พระสวดมนต์ไงครับทำให้เป็นวิธีการดีท็
0: อ
1: กชนิดหนึ่งเหมือนกันผ่านกระบวนการทางศาสนาคือตามหลักชาวพุทธตั้งแต่เด็กนะเราถูกสอนว่าก่อนที่จะนอนนะให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วสอนมาจนเป็นเรื่องต้องแผ่เมตตาเพราะฉะนั้นก
0: ็
1: นั่งสมาธิซะหน่อยแผ่เมตตาเพราะจะทำให้เราตื่นนอนก็สดชื่นนะครับจิตใจเบิกบานสบายแต่ว่าคนยุคใหม่ไม่ผมว่าคงจะทำไม่ค่อยมากซะละมั้งโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนะครับลูกหลานเพราะเสพติดโซเชียลต่างๆในยุคใหม่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการดีท็อกผ่านกระบวนการก็ผมก็เคยทำนะครับก่อนนอนก็คงจะต้องนั่งสมาธิสักหน่อยสวดมนต์เอาย่อๆก็ได้นั่งตามจันนันหรือไม่นานก็แล้วแต่นะครับอาจจะอย่างน้อย5นาที10นาทีแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ให้อหังสุจิโตโหมิหรือว่าให้เพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายประสบความสุขความเจริญอย่ามีเวรมีภัยต่อกันและกันรักษาตนประมาณนั้นแหละครับจากนั้นก็ค่อยนอนวิธีการนี้ก็จะทำให้จิตใจนอนหลับสบาย
0: ครับงั้นก็เสริมพ่อเหมือนกันว่าสิ่งที่พ่อพูดก็ชี้เห็นว่าการนั่งสมาธิการสวดมนต์การแผ่เมตตาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทำจิตให้สงบทำจิตให้สบายทีนี้ก็เราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันแบกมันรับมันขนแล้วไม่วางทุกเรื่องที่ออกมาที่เข้ามาเฉพาะที่หน้างานปกติก็เยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นพี่ร่วมงานเพื่อนข้างบ้านป้าข้างบ้านเนี่ยบางทีก็มาเล่าเรื่องทุกข์ให้ฟังเล่าเรื่องทุกข์ให้เราฟังแล้วปรากฏว่าคนเล่าเนี่ยเขาสบายเขาหนีไปแล้วเราได้ฟังแล้วเราแบกต
1: ่อ
0: แบกต่อก็คือทุกข์ต่อเอาแล้วเราจะไประบายให้ใครฟังเรื่องบางเรื่องเล่าต่อไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเพราะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะกลายเป็นผิดกฎหมาย PDP ไปเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเล่าแต่ว่าเราฟังมาแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือบางเรื่องเนี่ยไม่ได้มาจากคนรอบตัวเหมือนสมัยโบราณนะสมัยก่อนนะมันมาตามมือถือไอ้นี่ทำไมโพสอวดโพสรวยมีรถมีเรือมีถือใหม่เอ๊ะทำไมคนนี้เนี่ยมันเลื่อนขั้นเลื่อนยศให้เราอะแบบนี้มันเสพไปเสพมาเนี่ยทำให้จิตวิตกกังวลเป็นโรคซึมเศร้าก็มีเป็นโรคฟุ้งซ่านก็มีนี่พ่อมีงานวิจัยเนี่ยจามาเน็ตเบิร์กโอเพนพบว่าเนี่ยนี่คนที่หนีจากโซเชียลเพียง1สัปดาห์อาการลดวิตกกังวลลดถึง 16%ซึมเศร้าดีขึ้น 25%
1: เห็นไหม
0: สมองไม่รับรู้เรื่องดราม่ามันมีเรื่องดราม่ามากระตุ้นอารมณ์
1: ครับครับ
0: มากระตุ้นอารมณ
1: ์คือถ้าอย่างนี้การรับข่าวหรือสื่อสารต่างๆในเชิงที่ไม่ดีนะครับเราต้องสแกนก่อนไงอย่ามาถือว่าเป็นอารมณ์จังสัก ได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินได้ฟังก็สักว่าแต่ได้ฟังนั่นแหละได้ยินได้ฟังอย่ามาถึงขนาดไปถือว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราต้องคิดอย่างนั้นนะครับแต่ตามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราจะเอาจริงเอาจังเราในที่สุดสภาพจิตของเราก็จะเสีย
0: จริงก่อน
1: ครับ
0: ไอ้คนที่เขาเล่นเขาเป็นเรื่องปกติของเขาเราจริ
1: งเป็นเรื่องของเขาเราไม่เล่น
0: เราแบกทุกเรื่อง
1: ครับอย่าไปแบก
0: แสดงว่าม
1: ันไม่ใช่เรื่องของเรา
0: ท่องคาถาคุณพ่อนะต้องกระทาต้องกระทาคุณพ่อเมื่อที่ว่าเมื่อกี้นี่
1: ตาตา
0: ตาตาตา
1: คร
0: ับ มันเป็นอย่างนั้นมันโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเราตายเราเกิดเราตายเราเกิดโลกก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมดา
1: ครับใช่ครับใช่
0: ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไปเล่นไม่งั้นเราจะไปแบกอย่าไปบ้าตามมัน
1: ครับ
0: อย่าไปมีตัวกูของกูจนเกินไปเพราะในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องดีนะการอยู่ห่างโซเชียลก็ทำให้เกิดสมาธิได้ดีขึ้นและส่วนหนึ่งการไหว้พระการสวดมนต์การเจริญเมตตาภาวนาหรือพรหมวิหารสี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทำจิตให้เบาสบาย
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราทำงานเราอาจจะไปเจอเพื่อนร่วมงานหรือใครบางคนที่เราไม่ประสบอารมณ์ เรามาชำระสาสางดีถอกทางจิตด้วยการแผ่เมตตาจากใจนะ
1: ครับ
0: ขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขแล้วก็ขอให้เรามีความสุขขอให้เรามีความสุขเราจะไม่เบียดบังใครเราจะไม่รังแกใครเราไม่จะบริษยาใครเราจะมีความปรารถนาดีต่อคนอื่นเหมือนดั่งพระโพธิสัตว์เหมือนดั่งพระพุทธเจ้า
1: ถูกต้อง
0: ขอให้เขาคนนั้นเป็นสุขขอให้เขาคนนั้นเป็นสุขขอให้เขาคนนั้นพ้นทุกข์ขอให้เขาคนนั้นเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเถิดอย่างนี้ก็เป็นการทำจิตให้เบาสบายจะได้นอนหลับแล้วก็ฝันดีเนาะอันนี้ก็เป็นที่เล่ามาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการทำสมาธิหลากหลายรูปแบบนะ
1: มีหลายวิธีครับ
0: หลากหลายวิธี
1: ครับ
0: อยู่ที่การบูรณาการ
1: ครับ
0: โอ้ไม่ธรรมดานะคุณพ่อนะสมาธิมีส่วนช่วยชีวิตให้เจริญ
1: แน่นอนครับ
0: ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนาะ
1: ครับครับครับ
0: บุญกิริยวัตถุ
1: ทานศีลภาวนา
0: ภาวนา
1: ครับ
0: ภาวนาสมาธิก็เป็นกลุ่มกันกลุ่มเดียวกัน
1: กลุ่มเดียวกัน
0: แสดงว่าเรื่องการทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งทำจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านทำจิตให้มีปัญญาทำจิตให้รู้เท่าทันสภาวะธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธหรือทุกๆคนเนี่ยจะต้องเรียนรู
1: ้มันเป็นวัคซีนที่จะฉีดเข้าไปในจิตใจของชาวพุทธเราให้รู้เท่าทันจะแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสัมปชัญญะ
0: ลำพังเราป่วยทางกายนะปวดหัวปวดแขนปวดขาปวดฟันปวดเอวเนี่ยไปหาหมอมีโอกาสหาย
1: ครับ
0: ถ้าเราปวดใจจากการเจอสภาวะโรคปวดหลงหรือผลของโรคปวดหลงนะถูกอิจฉาริษยาทิ่มแทงถูกความโลภทิ่มแทงถูกกามราคะทิ่มแทงไปทะเลาะเบาแวงคนนั้นไปทะเลาะเบาแวงกับคนนี้นะถูกคนนี้คดโกงมันอะไรทุกอย่างน่ะมันเข้ามาเนี่ยเราทุกทางใจเราจะไปหาใครจะเริ่มจากที่ไหนอะไรยังไง
1: ถ้าเป็นชาวพุทธควรจะแก้ปัญหาโดยวิธีการใช้ธรรมโอสถเนี่ยดีที่สุดเพราะไม่ต้องเสียเงินอะไรนะครับแล้วก็เป็นการแก้แบบถาวรแบบยั่งยืน
0: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นประเภทผ่านยาเสพติดผ่านสุรายาเมาสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่พิธีทางของชาวพุทธเราจะพึงปฏิบัติเพราะว่ามันก็ระงับได้ชั่วคราวแต่มาใช้สติปัญญามาใช้สมาธิบำบัดเนี่ยจะช่วยทำให้เราจิตของเรามีพลังเข้มแข็งต่อสู้รู้กับความเป็นจริงของสรรพสิ่งรู้เท่าทันมันจะทำให้เราป้องกันตัวเองได้อย่างดีครับ
0: อัตตาเหตุอัตโนนาโถด้วยเนาะ
1: ครับ
0: เราก็ทำจิตของเราให้เข้มแข็งทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนแล้วเราจะสามารถพูดยังไงยืนได้บนโลกนี้อย่างสง่างาม
1: ใช่แล้วครับ
0: ไม่สุขไม่ทุกข์หรือสุขทุกข์เราก็รู้เข้าใจตาเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขจนถึงวันนั้นของชีวิตคุณพ่อ
1: สาธุ
0: คุณพ่อวันนี้เราได้คุยกันเกี่ยวเรื่องสมาธิเนาะในรูปแบบหลากหลายว่าสมาธิเป็นลักษณะไหนทำได้กี่รูปแบบแล้วไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนได้จริงหรือไม
1: ่
0: วันนี้เราคุยกันแล้วก็มีตัวอย่างมาผสมประสาน
1: คร
0: ับ ทำให้เห็นภาพว่าสมาธิเป็นของดีนะ
1: ไม่ใช่ยาขมนะครับเป็นยาที่จะต้องรักษาคนป่วยทางด้านจิตให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธสมาธิเพราะสมาธิเป็นจุดเด่นคำสอนที่โดดเด่นของพระพุทธศาสนา
0: ให้เรา ยอมให้เราลองถามตนเองว่าระหว่างจิตที่ไม่มีสมาธิ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยสายเดินก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม
8: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
2: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปีกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 750,000 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
10: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: เพราะมันแสนสุดจะแก่
1: ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้
2: ยเอ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
1: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไหนช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วย
3: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
5: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัย

0: ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกันเช่นเคยกับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณแล้วก็สายันสุริยสกุลพงศ์ครับวันนี้ดร.สมยงติดภารกิจท่านผู้ฟังครับมาไม่ได้แล้วล่ะนู่นไปอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนู่นนะครับไปประชุมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยดร.สมยงเองก็เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็เลยต้องไปประชุมที่นู่นที่ลพบุรีนะครับ3วันเลยทีเดียว8 28 29 30สิงหาคมนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ได้มาก็คงฟังคุณสายันไปก่อนละนะครับดร.สมยงแกก็ปฏิบัติหน้าที่ของแกเป็นคนขยันนะครับเขามีตำแหน่งอะไรก็ไปกับเขาหมด ตำแหน่งที่แบบอะไรล่ะไม่มีเงินเดือนกับเขาหรอกแต่ว่าทำงานเพื่อประชาชนเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับเอาเกิดมาก็รับใช้ชาติใครมีโอกาสรับใช้ชาติใครมีโอกาสสร้างคุณงามความดีก็สร้างนะครับเพราะว่าชีวิตนี้มันสั้นนักเนาะเกิดมาสร้างคุณงามความดีเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปสู่ภพใหม่ก็จะได้ไปสู่ภพที่มันดีๆมีความสุขนะครับเกิดมาไม่ต้องมาทุกข์ยากลำบากอะไรทำนองนี้นะครับเอาสร้างคุณงามความดีเอาไว้นะใครที่มีโอกาสก็แม้จะเป็นโอกาสเล็กน้อยทำบุญเล็กๆเน้นๆก็ทำไปสร้างประโยชน์ให้สังคมสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นนะครับอย่างน้อยเราก็สุขใจแหละใช่ไหมมีความสุขใจทำอะไรก็มันก็ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำนะครับท่านผู้ฟังครับทำแล้วมีความสุขก็ทำถ้าทำแล้วมีความทุกข์ก็อย่าไปทำนะมันหมายความว่าทุกข์ทั้งตัวเองทุกข์ทั้งผู้อื่นนะไม่ใช่ทำแล้วมันไปทุกข์คนอื่นอย่างเดียวเราทำเราก็ทุกข์เขานะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นก็ใครที่มีโอกาสก็ทำนะครับก็แจ้งไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านแหละนะครับเราก็ยังคงผมก็ยังคงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

0: ในรายการอยู่เหมือนกันแต่ว่าให้ผมเข้ารายการนำรายการให้จบไปก่อนค่อยว่ากันนะครับค่อยโทรศัพท์เข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ก็0432367 26นี่แหละนะครับ0432367 26ท่านอื่นๆก็โทรได้นะไม่ใช่เฉพาะขาประจำอย่างเดียวบางทีเราคือคนที่เป็นขาประจำเนี่ยคือท่านฟังเราตลอดแล้วก็ท่านก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรามาตลอดนะครับใครกดทันก็ทันใครกดทันก็ได้เข้าก่อนอะไรทำนองนั้นแต่ว่ามีเสียงท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแจ้งยังรายการแจ้งยังสวท.ขอนแก่นนี่แหละบอกว่า บางท่านพูดนานเกินไปมันพูดนานเกินไปเหมือนพอได้เข้าแล้วก็พูดซะแบบเอาทุกเม็ดมันก็ทำให้คนอื่นเขาอยากพูดเขาอยากจะเอาเรื่องที่มันน่าจะเป็นประโยชน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นในรายการบ้างก็ไม่ได้เข้าทั้งรายการได้เข้าอยู่ 4-5 คนวนกันอยู่นี่อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นความเห็นของท่านผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยก็ถูกนะครับผมฟังดูก็บางท่านก็ยาวนะยาวเกินไปคือถ้ารู้ตัวว่าพูดนานเกินไปนี่ให้ขมวดหน่อยนะครับผมว่าสักนาทีนึงนี่ผมก็ว่าเยอะอยู่นะคือปมขมวดปมให้มันฟังแล้วมันเข้าใจง่ายไม่ต้องอารัมภบทเยอะนะครับท่านเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้มันควรทำอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรมันควรทำอย่างไรนะครับเอาขมวดให้มันให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเพราะบางทีคือท่านโทรเข้ามาแล้วท่านก็เรียกว่าบนอุบะบนเพราะว่าเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้อันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยแล้วกันว่าเวลาเราได้เข้าสายมาแล้วเราได้มีโอกาสแล้วเนี่ยพยายามขมวดปมให้มันสั้นฟังกระชับเข้าใจเร็วๆหน่อยเพราะว่าท่านคนอื่นท่านก็อยากจะพูดกับเราบ้างอยากจะแสดงความคิดเห็นบ้างที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังผู้ที่โทรเข้ามาร่วมรายการบ้างนะครับอ้าวฝากท่านผู้ฟังให้คิดนะครับว่าเราพูดนานๆเนี่ยบางทีเราอารมณ์พอบทนานเกินไปกว่าจะเข้าเรื่องนี่มันนานมันยาวนะครับเข้ามาฟันโชะเลยอยากให้มันเกินนาทีนี่ดีที่สุดสักนาทีหนึ่งเนี่ยถ้าเรื่องมันบางทีมันเรื่องมันยาวมากกว่านั้นก็อย่าให้มันยาวเยอะนะครับถ้ายาวเยอะๆนี่คนอื่นเขาก็แหมเดี๋ยวเขาก็คิดไม่ดีกับท่านอะไรอย่างนี้นะเนาะอ้าวหมายเลขโทรศัพท์ก็อย่างที่เรียนทราบอย่าเพิ่งโทรนะผมมีข่าวมาบอกท่านผู้ฟังนิดนึงข่าวมาบอกก็คือเรื่องของกรมมลพิษนะกรมควบคุมมลพิษนะครับหรือคอพอนี่แหละเขาท่านโดยท่านอธิบดีท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านก็ออกมาบอกว่าเนี่ยสถานการณ์ไฟป่านี่มันช่วงนี้มันหน้าฝนมันก็ไม่เท่าไรหรอกแต่หน้าหนาวขึ้นมาอากาศมันแห้งขึ้นมาเนี่ยมันหนักแล้วมันมีโทษนะเรื่องการเผาป่านะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบหลายคนก็ผู้ใหญ่บ้านท่านในอำเภอก็บอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ไปบอกลูกบ้านนะครับทีนี้การบอกลูกบ้านเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะบางคนคือการสื่อสารบางครั้งก็บางคนพูดแล้วเข้าใจบางคนพูดแล้วเอ๊ะสรุปมันยังไงแน่อะไรมีโทษอะไรอย่างไรอะไรอย่างนี้นะก็เลยจะนำมาเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังเนาะโดยนี่แหละท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านบอกว่าตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองอะไรเหล่านี้แหละนะครับเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดแล้วก็ควบคุมไฟป่าพวกนี้ควบคุมฝุ่นละอองที่มันอยู่ในเขตเมืองเขตอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับท่านก็บอกว่าการเผาป่าเนี่ยในพื้นที่เกษตรหรือที่โล่งนะในที่โล่งนะอันนี้เอาที่โล่งก่อนนะที่มันใกล้ตัวท่านก่อนนะ มีโทษปรับแล้วก็จำคุกนะท่านผู้ฟังมีโทษปรับและจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับโดยมีโทษตามกฎหมายอย่างนี้นะการเผาป่าในพื้นที่ตัวเองเนี่ยในพื้นที่นาที่อะไรก็แล้วแต่ที่ไร่ที่นาของตัวเองก็แล้วแต่ในพื้นที่หรือในพื้นที่สาธารณะเช่นฝั่งริมฝั่งถนนอะไรพวกนี้แหละนะครับจนเกิดเหตุรำคาญฟังอย่างนี้นะต้องฟังต้องเข้าใจตรงนี้หน่อยนะการเผาพื้นที่เผาป่าในพื้นที่ตนเองหรือในที่สาธารณะจนเกิดเหตุรำคาญท่านผมขีดเส้นใต้นี้เช่นการเผาขยะมูลฝอยเผาสิ่งต่างๆกลางแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเขามีอำนาจออกคำสั่งให้ระงับเหตุรำคาญดังกล่าวหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535นี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหมายความว่ายังไงหมายความว่าผู้ลงค้นอยู่หน้าไปเผาเนี่ยไอ้ประเภทเผาฟางเนี่ยนะเกี่ยวเขาแล้วพากันเผาฟางมันล่ามไปตัวดิบตัวแดนจริงๆล่ามไปหอดหน้าผู้อื่นล่ามไปหอดกระท่อมเถียงหน้าผู้อื่นใหม่แซวซะจริงๆอันเนี้ยโดนนะครับเผาป่านี่ต้องระวังนะเผาหน้าเนี่ยมันใหม่เถียงหน้าก็เจ้าองค์เสียนะหรือเผาแล้วมันเกิดควันโอ้ยผู้บ้านอยู่ไกลโอ้ยสำลักควันสมักควันบ่เป็นแต่อยู่ลำคาญทรมานแบบเนี้ยโดนนะครับโดนนะผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาเข้าไประงับเหตุหากท่านไม่หยุดการกระทำเนี่ยเขาเอาเรื่องท่านก็มีความผิดนะอันนี้บอกให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบด้วยพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องระมัดระวังด้วยทีนี้อีกอันหนึ่งคือ การเผาในพื้นที่การเผาในพื้นที่ข้างทางหรือถนนเนี่ยภายในระยะภายในระยะห่างไม่เกิน500เมตรไม่เกิน500เมตรนะจากทางเดินรถเนี่ยถ้าสมมุติบรรทัดแปลว่าไปเผาจาก100เมตรหรือ50เมตรไปเผาไฟข้างทางใช่มั้ยว่ามัน6ตัวนะนะครับทางเดินพบเผาไปมันเนี่ยควันมันก็พาดไปถนนควันมันปลิวไปข้ามถนนไปมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยอันนี้ก็โดนอีกนะครับเนาะมันเป็นอันตรายนะครับเนี่ยมันเป็นอันตรายอันนี้พระราชผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะปีพ.ศ.2522ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทอันนี้ถ้าไปเผาข้างทางได้เนี่ยผู้ลงคนเห็นพอพูดปุ๊บผมตอนผมไปอยู่ที่ผมไปทำสวนไปไม่ใช่ทำสวนหรอกจะว่าทำสวนมันก็เกินไปมีที่อยู่เล็กน้อยก็เลยไปทำสวนทำเป็นบ้านพักเป็นสวนไว้สำหรับพักผ่อนนะก็ไปปลูกต้นไม้ต้นใดไปก็ไปบอกก็ไปเห็นชาวบ้านนี่แหละไปเผาไฟข้างถนนเผาไฟข้างถนนมันไม่ใช่ข้างใกล้ๆมันใกล้เลยนะริมถนนเลยนะถามว่าเอาจะไปเผาเฮ็ดยังมันหกแม่พนะคำตอบร้องง่ายๆสิล่ะมันหกแม่พนะว่าอันนี้ก็มีโทษนะครับมันมีโทษนะอันนี้มันบางทีทั้งจำทั้งปรับเลยก็มีนะอันนี้ท่านต้องระวังโทษทีนี้การเผาป่าในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเช่นพวกเผาไร่อ้อยเผาตอสั่งข้าวนะหรือเผาในที่โล่งนะอันนี้จนน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและก็ทรัพย์สินของผู้อื่นมีความผิดตามพระราชบัญญัติตามกฎหมายอาญามาตรา220ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีนะอันนี้ต้องระวังนะครับด้วยนะพวกเผาอ้อยพวกเผาตอสั่งข้าวที่ผมบอกไปนะเกี่ยวไปแล้วเนี่ยไปเผามันล่ามไปใส่หน้าผู้อื่นล่ามไปใส่ถึงหน้าผู้อื่นเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายมาตรากฎหมายอาญาด้วยนะมาตรา220ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ บ่บ่น้อยเด้พี่น้องบ่บ่เบาเด้เอออันนี้ต้องฝากแต่ถ้าไปเผานี่น่ะอันนึงถ้าเป็นที่หนักๆเลยนะการเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยผู้ฝ่าฝืนเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีเวลาถ้าป่าสงวนน่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทกรณีบุคคลใดเผาเนี่ยกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกินกว่า25ไร่นะไปเผาป่าสงวนป่าสาธารณะยังก็แล้วแต่ละต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีเลยนะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง2ล้านบาทเลยได้พี่น้องอันนี้เผาป่าพวกป่าสาธารณะป่าสวนป่าสงวนป่ายังพวกนี้ล่ะนะขันมันผํามันใหม่เป็นจนฮอด25ไร่นะต้องระวังโทษจำคุก4ปีถึง20ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 200,000 บาทจนถึง2ล้านบาทพี่น้องลองคืนเบิ่งเด้อมันสินักปานใดแต่ที่ผมเนี่ยพี่น้องฟังตอนแรกก็คือในที่โล่งที่ป่าที่บ้านของตัวเองเนี่ยที่พื้นนาของตัวเองเนี่ยนะอ่านบ่แม่นว่าอ่าน1เขาอยู่ทางหน้าเนาะไป1เขาแล้วก็เผาอันขี้ขยะขี้ฝอยนิดๆน้อยๆเจ้าหน้าที่ก็พี่จับกินบีบ่แม่นเด้อเจ้าหน้าที่นี่ก็สําคัญเลยผู้ลางคนก็ได้อันนี้ก็ว่าเพื่อว่าเพื่อมันบ่อาจสิบ่มีดอกเออไปห้อยจะจะมาเผาได้นี่บ่เห็นสิกฎหมายผิดกฎหมายได้เนี่ยสั่นจังซี่ปะจับกินบีกันจักตัวจับกินบีอ่ะอย่าไปเผานี่มันเกิดความรำคาญคำว่าเกิดความรำคาญเนี่ยมันรำคาญไผบ่รำคาญเจ้าของนี่รำคาญกับผู้อื่นเออเกิดความรำคาญกับผู้อื่นเพื่อทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันที่ว่าเนี่ยว่ามันหนึ่งเข่าเผาไฟเผากี่ไฟกองน้อยๆก็จะไปจับกินบีกันพ่อแม่เด้อันนี้ไว้ฟังเนาะเอาอันนี้ล่ะคือเรื่องนึงที่นำมาฝากเรื่องของการเผาป่านะผู้ขายเห็นดูไปขับรถไปสวนไปให้เงียบป่าไปหดน้ำต้นไม้โอ้ยพากันเผาต่อฟังนะพากันเผาต่อฟังเบาล้ามไปดูบัญชีเจ้าของก็ตามล่ะมันก็ล้ามไปเนาะเผาต่อสร้างเขาไหมล้ามไปทั่วแล้วใหม่ล้ามไปเจ้าคนสิไปหอดใช่ล่ะโอ้เป็นตานายเผาบัดมันควันเนาะมันวันธรรมดาเดียวควันเลยขึ้นทึ่งถนนแน่ไปได้หมู่บ้านเขาหมู่บ้านเนี่ยโอ้ยเป็นตานายฉะนั้นก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับพี่น้องมันมีโทษแล้วนะโทษมันก็มีมานานแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ค่อยได้ใส่ใจกันปานใดดอกก็ว่ามันเป็นวิถีชีวิตเนาะแต่ถ้าวิถีชีวิตมันไปกระทบความเดือดร้อนมันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนน่ะต้องระวังด้วยนะครับเอาฝากกันไว้อ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านพยัญคร
0: ับ
1: อ้
0: าวครับสวัสดีท่านเสรีภาพเชิญ
1: ให
0: ้กระชับหน่อยนะท่านเสรีภาพนะ
1: ครึ่งหนึ่งพอดีคือการพูดเนี่ยท่านสยามต้องมั่นใจเลยว่าคนพูดแต่ละท่านจะต้องมีเหตุผลนิดนึงไปขอขอบคุณทางฐานนี้ด้วยนะครับที่ให้โอกาสให้เวลากับแฟนรายการนี้โทรเข้าแสดงออกถึงความคิดเห็นต่าง
0: ๆ
1: บางทีอาจจะยาวมากเป็นไม่ยาวเท่าไหร่ครับต้องให้เวลาอย่างที่หนึ่งวันนี้ผมขอโอกาสพูดสักสองเรื่องสั้นๆนะครับเรื่องแรกเกี่ยวกับบัตรคนจนนี่แหละเดี๋ยวนี้กำลังวุ่นวายกันอยู่พรุ่งนี้นะครับเดือนที่4ของสิงหาเนี่ยที่เขาตกหล่นมาจะได้กันวันพรุ่งนี้แค่วันที่30นะครับใครตกหล่นแล้วได้วันที่30แล้ววันที่3วันที่1กันยานี่รุ่นใหม่รุ่นนี้แหละครับรุ่นลำบากไปแสดงตัวจนบางคนแสดงตัวแล้วไม่ได้นั่งร้องไห้กันอยู่ผมก็อยากถามรัฐบาลครับผ่านรายการนี้แหละเวลาประชาชนเอาเงินพันเนี่ยต้องแสดงตัวตนออกหน้าออกตากันแล้วผมจะถามสสครับผู้ช่วยท่าน8คนไปแสดงตัวตนไหมมีตัวตนไหมมีตัวตนหรือเปล่าที่ผมจะถามสสนะครับว่าเวลาประชาชนจะไปเอาเงินพันเนี่ยต้องแสดงตัวตนแล้วท่านสสนะครับ8คนเนี่ยผู้ช่วยเนี่ยมีตัวตนไหมถ้ามี ต้องแสดงตัวตนแบบประชาชนได้ไห
0: ม
1: ผมกล่าวว่าสสสารทันไม่กล้าหรอกครับทุกคนไม่กล้าจะมีคนเดียวครับที่เอาออกไป5คนก็คือหมอวรงที่เอาออกไป5คนครับเหลือ3คนตอนนี้ผมคิดว่าท่านคงจะฟังรายการนี้อยู่นะครับเรื่องแรกนะครับว่าสสมีแบบผู้ช่วย8คนเนี่ยไปแสดงตัวตนอย่างมีตัวตนจริงไหมหรือมีแต่แบบตัวทิพย์
0: สามแล้วครับ
1: ท่านผู้ชมอย่าให้ประชาชนต้องเดือดร้อนนะครับ
0: ท่านพูดสอง
1: เรื่องที่สองครับท่านสัญญาณครับไม่มากเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุผมเรียกร้องมาตลอดเวลาตั้งแต่รายการที่เริ่มมา2ปีแล้วนะครับเรียกร้องมาตลอดว่าผู้สูงอายุเนี่ย600 700 800เนี่ยมันน้อยไปผมขอแค่ 1,500 ผู้พิการ 1,500 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมขอแค่700ไม่เอา 1,000 หรอกแต่700ได้ตลอดไปฉะนั้นรัฐบาลฟังนะครับท่านไปกู้เงินมาเนี่ย400ล้านบาท200ล้านแรกเนี่ยท่านไม่เคยพูดถึงผู้สูงอายุเลยใช่ไหมครับท่านอนุทินนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยครับไม่เคยพูดถึงเลยครับเรื่องผู้สูงอายุนี่ไปรู้ครับครึ่งต่อครึ่ง60 40อะไรไปรู้เลยเที่ยวตลอดและผู้สูงอายุนะครับ12ล้านคนเนี่ยท่านมองข้ามใช่ไหมผมอยากจะฝากนะครับไปถึงรัฐบาลให้ผู้สูงนะครับ1,500พอแล้วแต่ละเดือนนะครับไม่มากหรอก
0: Okay.
1: และพิการอีก 1,500 บัตรประชารัฐแค่700ตลอดไปครับ
0: okay.
1: วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
0: โอเคครับคือก็เข้าใจแต่เรื่องบัตรผู้สูงอายุเรื่องผู้สูงอายุนี่ก็รัฐบาลก็น่าจะยังหูฟังหน่อยเนาะแต่ว่ามันก็อยู่กับว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนาะงบประมาณมีไหมถ้ารับฟังแล้วก็ออกมาพูดหน่อยก็ดีนะครับว่าทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมถึงประชาชนอยากได้แล้วทำไมถึงทำไม่ได้มันติดขัดอะไรอย่างไรแต่ชี้แจงมันก็จะดีนะครับเราจะทำได้หรือเปล่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรียกร้องแต่ส่วนเรื่องของสสนั้นผมเห็นท่านพูดมา 2-3 ครั้งแล้วละเข้ามารายการผมนี่แหละรายการดร.สมยงค์นี่แหละก็เงียบไปเอ้าก็เงียบไปนะครับเราก็พูดไปท่านพูดมาก็เงียบไปอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ที่เงียบไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้หรอกท่านเสรีภาพมันมีหลายเรื่องอยู่ที่เงียบไปเนาะผมไปฟังการบรรยายของท่านดร.อภวรรณศักดิ์อุวรรณโนท่านพูดเหมือนกันนะเรื่องอย่างนี้เนาะเรื่องของเงียบเนี่ยนะท่านก็พูดอยู่เหมือนกันท่านเล่าให้ฟังว่าอีกไม่นานปีเท่าไหร่นะ2571ไทยจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลกับผมท่านบัวเงินนะท่านเน
0: ี่ยเอ้าพ่อใหญ่บัวเงินวะพ่อใหญ่เตียง
2: ที่ท่านโลกที่แรกจะจืดยื่นแหละเพราะว่าผมแกะเขาก็บอกผมไม่พูดเขาบอกโทษเขาสั้นเดียว
0: เ
2: พราะว่าให้ผมมีเนื้อเนี้ยย่าเงาอะไร
0: เอออ้าว
2: นี่แหละผมก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นเพราะว่าจะดีขึ้นต่อรัฐบาลนี่ก็จะไปขึ้นต่อถ้
0: าไม่ว่ามันจะหมดความหวังเถอะ
2: แต่ผมสั้นแล้วผมเห็นรั่วหลายเลยก็ไม่เห็นนั่นเท่าเห็นของเท่าหลอดคือยังท่านบอกว่าบอกสสฝันแจ้งนี
0: ่
2: ที่ปรึกษาเพิ่น8คนนี่ให้เอาเลขหมายมาให้พวกท่านนี
0: ่
2: พระเจ้ากับพวกพระทราบเนี่ย
0: เ
2: ฮากันสิได้โทรถามคุยกันตั้งผมดู13นี่มันกันง่วนน้ําพองมานี่มันบ่เฮาก็บ่อยากกันเฮาก็อยากคุยอย่างหยังอยากลึกๆมันหลายอยู่นะครับแต่ลืมที่เฮาเว้าออกอากาศบ่ได
0: ้เอา
2: ต้องไปจับโลกครับตัวแท้นี่นะเอาฟังอยู่ประจําซะเด้อครับสวัสดีครับ
0: อ้าวขอบคุณหลายว่าจะได้เว้ากันเอาละขอบคุณนะผมว่างานผมบอกถึงยังก่อนประเทศไทยผมฟังท่านบวรศักดิ์ท่านพูดท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยนายกอนุทินหนึ่งนายกอนุทินหนึ่งตอนนั้นนะตอนนี้ท่านไม่ใช่เป็นท่านไม่ได้เป็นแล้วล่ะท่านไปบรรยายผมก็ฟังท่านพูดอยู่นี่เขาท่านบอกประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD OECD นี่คืออะไรคือองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกำหนดมาตรฐานสากลและให้คำปรึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยจะเข้าไป OECD เนี่ยปี2571มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งองค์การเนี้ย OECD เนี่ยเขามีปัจจุบันนี่เขามีประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะเป็นประสมาชิกมีประมาณ38ประเทศอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนั้นนะครับไทยก็จะเข้าไปเนี่ยพยายามจะเข้าไปนี่แหละนะปีประมาณปี2571นะครับเอามีสายเข้าเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนเนาะผมกำลังออกอากาศวิทยุอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ผมโทรกลับนะก็มีสายเข้าน่าจะเป็นของมาส่งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเอ้าเดี๋ยวสักครู่นึงก็แล้วกันนะครับ38ประเทศแต่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากทีนี้ก็ประเทศไทยเนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังทำการขับเคลื่อนเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นี่แหละนะครับเราก็พยายามยกระดับนะพยายามยกระดับด้านมาตรฐานเศรษฐกิจการลงทุนการบริหารภาครัฐให้มันโปร่งใสตามหลักสากลแต่ว่าท่านอาจารย์บวรศักดิ์ก็พูดตอนนึงว่าท่านบอกว่าการเมืองการที่ประเทศไทยจะเข้าไปที่ OECD เนี่ย OECD นะพูดผิดขออภัยสับสน OECD ซึ่งนะครับเขาจะมาตรวจพอเข้าเป็นสมาชิกแล้วเขาก็ต้องมาตรวจนะว่ามาตรฐานที่เขาวางไว้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะพวกนี้แหละนะครับเขาก็จะมาตรวจทีนี้การเข้ามาตรวจเนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าเขาจะมาตรวจเราเนี่ย25กลุ่มนะ25กลุ่มมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องปรับอยู่ 70,000 เรื่องเยอะไหมท่านผู้ฟังต้องปรับ 70,000 เรื่องเรื่องทุจริตสำคัญที่สุดฮะเนี่ยเรื่องทุจริตสำคัญที่สุดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราติดลมอยู่ตรงนี้แหละ มันก็น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงเพราะอะไรรู้ไหมมันท่านจำได้ไหมสมัยท่านนายกอนุทินหนึ่งนะที่เป็นท่านเป็นนายกครั้งแรกนี่ท่านจำได้มันมีเรื่องหนึ่งเรื่องที่ตำรวจออกมาแฉกันใช่ไหมเรื่องการรับสวยเรื่องอะไรต่างๆนี่แหละตำรวจมาแฉกันเงียบเรื่องก็เงียบนะไม่เห็นว่าจัดการอะไรอย่างไรลงไปไหนอันนี้ท่านบวรศักดิ์เล่านะไม่ใช่ผมเล่านะผมเอาคำพูดท่านอาจารย์บวรศักดิ์เข้ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องเห็นบอกว่ามีคุกพิเศษอยู่ในบางขวางคุกบางขวางอะไรไหมมันก็มีเรื่องแฉออกมารัฐบาลก็เงียบนี่ท่านเล่าให้ฟังเนาะและทีนี้สำคัญท่านอาจารย์บวรศักดิ์ท่านก็คงจะน้อยใจอยู่แหละท่านบอกว่าท่านไปยกร่างระเบียบสำนักนายกว่าโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบมันก็ไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเขาไม่จริงจังกับเรื่องนี้ท่านพูดอย่างนี้นะแสดงว่าผู้มีอำนาจไม่จริงจังกับเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไหมท่านผู้ฟังก็พิจารณาดูนะนี่ผมเอาคำของท่านดร.บวรศักดิ์อาจารย์บวรศักดิ์มาเล่าให้ฟังท่านก็ไปบรรยายแหละผมก็ฟังท่านก็เล่าก็คงไม่ผิดอะไรมั้งเพราะว่าท่านไปบรรยายนี่เนาะทีนี้มาถึงปัจจุบันนี่ความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยมันต่อรัฐบาลเนาะเท่าที่ฟังรวบรวมมันก็ตกต่ำลงนะความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลก็ค่อยๆถอยลงนะก็ท่านนายกก็ช่วยขับเคลื่อนให้มันแรงๆกว่านี้หน่อยมันถอยลงการสำรวจมันก็คาดมันถอยลงเนาะผลงานมันถอยยังไงคือ ประชาชนคาดหวังเรื่องนึงแต่ว่าผลงานที่ออกมามันไปออกอีกเรื่องนึงอันนี้ท่านโบวันศักดิ์ก็พูดนะคือประชาชนคาดหวังไว้เรื่องเนี้ยคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกอนุทินเข้าไปปุ๊บต้องทำเรื่องนี้ประชาชนก็คาดหวังพอเข้าไปแล้วท่านก็ทำมันกันแต่มันอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องที่ประชาชนคาดหวังอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยทำให้ประชาชนก็เลยพากันมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่อยากจะให้ทำนี่นะอะไรอย่างนี้นะทีนี้พูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นในตัวนายกก็ต่ำลงเหมือนกันนะท่านนายกนะท่านขยับหน่อยนะทางคณะรัฐมนตรีเองค่านิยมต่างๆมันก็ต่ำลงนะอันนี้มันก็เล่าสู่ฟังเนาะตามที่ผมไปดูมานะสสเนี่ยกับสวเนี่ยค่านิยมเป็นไงสสนี่ค่านิยมก็ลดลงไปเยอะสสนี่จาก100คะแนนก็ได้ 38.6 เนี่ยสวจาก100คะแนนก็เหลืออยู่ 31.7% อย่างเงี้ยนะครับเรื่องของพรรคการเมืองก็ความเชื่อมั่นก็ยิ่งต่ำลงไปใหญ่เพราะว่าประชาชนไม่เชื่อพรรคการเมืองไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะครับที่มันทำให้ประชาชนเขาคิดนะท่านนายกนะอันนี้เล่าสู่ฟังไม่ได้ตำหนิหรอกแต่เล่าสู่ฟังแล้วก็ท่านอาจารย์บวรศักดิ์ท่านยังพูดอีกว่าเนี่ยทางแก้มันมีตรงไหนอย่าไปปฏิรูปเพราะปฏิรูปเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะคือท่านไม่ชอบไม่ใช่ท่านไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าท่านไม่ชอบเรื่องการปฏิรูปความเห็นท่านนะเพราะว่าปฏิรูปเนี่ยมันแปลว่าปลอมก็ได้นะฟอร์มของปลอมก็ได้นะอย่างเช่นเอาของไม่ดีมาอะแดปขึ้นมาสักหน่อยปรับปรุงหน่อยมันก็ยังคงไม่ดีอยู่ดีแหละอะไรอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้อันนี้ผมขยายความไม่ใช่นะไม่ใช่ท่านบวรศักดิ์พูดนะอันนี้ผมขยายความว่าท่านมองว่ามันอาจจะปลอมก็ได้นะปฏิรูปเนี่ยแต่ท่านมองว่าทำการอภิวัตเสียอภิวัตนี่มันแปลว่าพัฒนาไปในทางที่ดีความหมายของท่านอาจารย์บวรศักดิ์นะท่านบอกว่าอภิวัตเนี่ยดีกว่าการมันความหมายมันคือการพัฒนาไปในทางที่ดีเนาะถ้าปฏิรูปมันอาจจะมันก็ปลอมๆได้อะไรอย่างนี้นะทำให้สิ่งทำหรืออาจจะแปลว่าทำให้ดีขึ้นก็ได้การปฏิรูปเนี่ยนะซึ่งท่านอาจารย์บวรศักดิ์ท่านก็เล่ามาอย่างนี้ผมก็ไปฟังท่านแล้วผมก็หยิบมาเล่าให้ท่านผู้ฟังคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็มาพิจารณาดูว่ามันน่าจะมีการแก้ไขอะไรอย่างไรไหมอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับสวัสดีครับ
1: ท่านเสียนครับเราโทรเข้ามือถือรับเลยครับเพราะว่าทั้งเชฟภูมิเขาโทรเข้ามือถือครับเพราะว่าเขารับไม่ได้แต่ถ้ารับขึ้นไม่ได้เขาสายโทรเข้าทั้งมือถือแล้วฟังกันทางเชฟภูมิครับพอศิรนาเชฟภูมิโทรครับขอบคุณมากครับผม
0: คือที่ผมยังไม่รับผมกำลังพูดอยู่เนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนโทรซึ่งโทรศัพท์ผมเนี่ยผมเรียนอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมคือทายใหญ่แท้วัยสายันอยู่สิวะคือตอนนี้มันมีที่ผมหนึ่งผมกำลังก่อสร้างบ้านอยู่แล้วฝ่ายบริษัทก่อสร้างเขาก็ติดต่อมาบางทีช่างเข้ามาจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยผมเปิดปิดประตูไว้ช่างเข้าบ้านไม่ได้อะไรพวกนี้แหละนะครับซึ่งผมก็เลยผมกลัวว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นผมก็เลยตอบท่านผู้ที่โทรเข้ามาบอกว่าผมยังรับสายไม่ได้นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันใช้หลายทางเนาะขออภัยด้วยนะท่านที่อยู่ชัยภูมิที่จะโทรมาเพื่อจะขอออนแอร์เนาะขออภัยด้วยก็เลยต้องรับไม่ได้เพราะไม่รู้เพราะมันไม่มีชื่อเนาะไม่มีชื่อมาผมก็เลยไม่กล้ารับนะครับอ้าวขออภัยด้วยก็แล้วกันสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับ
3: เรื่องใดที่มันเงียบกับคดีใดที่มันโดนน่ะท่านสายันครับ
0: ครับ
3: อันนี้คือการทุจริตเวทีนี่เป็นเวทีเสียงจากประชาชนนี่ดีที่สุดล่ะครับเสียงสะท้อนจากชาวไฮชาวหน้าผมก็อยากให้คนได้ชาวไฮชาวหน้าเฮาได้หลายสายใหม่ๆโทรเขาเพื่อจะได้รับรู้ความ คิดเห็นของแต่ละท่านเพราะว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนานี่ฝากความหวังกับไว้กับรายการนี่แหละครับ
0: ครับ
3: ว่าจะว่าเดือดร้อนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเดือดร้อนจังใดก็สิได้เว้าผ่านรายการนี้สะท้อนไปหารัฐบาลซึ่งรัฐบาลนี่ผมเชื่อว่าเฮ็ดจังก็ฟังเฮ็ดจังได๋ก็ได้ยินหากแต่ว่าหังบ่ตอบอาจเอาคําโม้ของพวกเฮานี่เข้าไปนี่ไปไว้เป็นการบ้านไปทหารเสียงสมัยรุ่นอันนี้ผมเชื่อไปประมาณ 80%
0: โ
3: อ้ครับกรณีที่ท่านเสรีเว้านี่พี่เสรีเราเว้านี
0: ่
3: ทุกเม็ดทุกคําทุกวินาทีได้เนื้อหาสาระทั้งนั้นดีมากๆเลยครับจังเพิ่นว่านี่แต่ว่าสอสอ8คนผู้ช่วย8คนนี่ล่ะแล้วก็ท่านหมอวะลงเนี่ยเพิ่นก็รับฟังอยู่นั่นผมอยากให้พี่เสรีบอกแล้วว่าหมอวะลงเพิ่นอยู่ภาคไหนอยากให้ประชาชนเลือกเพิ่นสมัยหน้าผมก็สิพิจารณาอยู่นั่นเนี่ยเพราะว่าการที่ว่ามันสอสอไอ้ผู้ช่วย8คนนี่มันเปลืองงบประมาณของหลวงกับโคตรเปลืองงบประมาณของรัฐบาลกับโคตรแล้วก็ผมน่ะผู้นั้นเป็นคนเมาดนจักหน่อยก็สิเมาติดพันได้เด
0: ้
3: อกันจักไปยัน
0: กะม่วนหางศีลได้มั้ยล่ะเพิ่นว่าเรา
3: ครับพี่ว่าครับบัดนี้ขอฝากไปถึงพ่อใหญ่ไอ้หลายยุคกุดลังนะครับเนี่ยให้เราดีใจนะบริษัทไอ้พอไปไอ้หยังล่ะประเทศจีนเนี่ยสิซื้อเข้าประเทศไทยเฮาได้เด้อนี่เออจากเดิมที่ว่าสิซื้อไอ้7ล้านตันตั้งเพื่ออีก 80,000 ตันเดี๋ยวนี้เป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีปุ๋ยก็ลงแน่ล่ะลงมาเรื่อยๆครับเกษตรกรชาวนานี่ก็มีความหวังน้ําไผน้ําหน้านั่นล่ะครับข่าวล้วนๆมีแต่ข่าวกับเกษตรกรขอบคุณครับขอบคุณรายการนี่ครับ
0: เอาเพิ่นก็มีส่วนดีตัวคําว่าซั่นเพิ่นก็มีหม่องดีอยู่แล้วล่ะเอามันก็มีหม่องดีหม่องบ่ล่ะธรรมดาเอาพิจารณากันไปนะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่มันดีๆที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมันก็ขอชื่นชมนะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละพี่น้องประชาชนพอมีรัฐบาลก็หวังพึ่งรัฐบาลแต่ถ้าเรื่องใดที่มันสร้างความเดือดร้อนมากๆไม่ว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรก็ตามล่ะนะครับถ้าเรื่องใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผมว่าพี่น้องประชาชนเรารับได้เราชื่นชมเนาะแต่ถ้ามันมิดซีรีถ้ามันเงียบอย่างเดียวมันก็บ่มีคำตอบเนาะมันจึงสิวางได้เนาะอ้าวสวัสดีครับ
4: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับฮะฮัลโหล
4: อยู่ยี่ปุ
0: ่
4: น
0: เออ
4: โดนด้วยอยู
0: ่เออ
4: แล้วก็เลี้ยงไอ้หน้าอยู่ก็ทักใส่นะคุณสายันเน
0: ื
4: ้อคุณหวานทอด
0: ครับ
4: รายได้รายดีก็บ่มีแต่ว่านี่ขอรัฐบาลก็ขอเรียกผู้สูงอายุก็บ่ขยับขยี
0: ้ครับขออีกขอไปดู
4: มันเป็นยังไงหมดกำลังใจ
0: นี่อย่าเฝ้าหมดกำลังใจขอมันยุ่งนี่ละแต่ว่าเพิ่นหุยหรอกเพิ่นก็ได้ยินอยู่นี่เฮาบอกจังซี่เพิ่นก็ได้ยินอยู
4: ่ได้ยินอยู่บ่
0: อือได้ยิน
4: ได้ยินก็ต้องครับฟังแจ
0: ็
4: คเล็กอันนี้เนาะเทวดาเออมันก็คันอายุนี่แล้วมันไปเฮ็ดหยังบ่ได้ดอก
0: อือ
4: พี่ตะลูกหลานไปเฮ็ดให้หน้าบ่ได้กิน
0: เ
4: ออนั่นเนาะ
0: 600 6700
4: อายุ
0: เอา
4: จังได๋ฮู
0: ้ฮัลโหล
4: สวัสดีครับ
0: ครับเอาโอ้แต่เลยตนเดี๋ยวพ่อใหญ่เอาคือว่าเป็นเพิ่นก็ได้ยินอยู่ดอกแต่ว่าสำคัญว่าได้ยินแล้วเพิ่นสิเฮ็ดได้บ่เพิ่นสิเฮ็ดย่ำใดห่างเที่ยเพิ่นก็บ่ได้ตอบเฮาทุกคำทุกอันดอกห่างเที่ยก็เงียบความเงียบมันคือคำตอบที่ดีที่สุดเรียกห่างเที่ยก็ได้เนาะเอาสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับท่านยันครับ
0: ครับผม
5: เห็นเป็นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าน่าที่สุดกรุงเทพ
0: ฯ
5: ท
0: ั้
5: งไทยทั้ง
0: แมน
5: บ่
0: แมนวาง
5: แต่วันนี้3-4 5จังหวัดที่บอกว่าที่ขอแบ่งแยกดินแดนเชียวเวียงเนี่ย เสียไปแสนะมันที่ผมมาได้ไปเลย
0: ผมยันตะล่ำขึ้นมาทั้งพีละผมยันตะล่ำขึ้นมาทั้งพีละ
5: แต่บัวก็ยังว่าอะไรคือหมายถึงว่ามันไม่ได้ถ่วมมันจะไปผู้ใด
0: สิไปญาติเอาเห็นยังวะที
5: เอาไปเห็นยังเนี่ยก็ต้องเอารอกรรมสั่งคุณงามความดีต่อบ้านตรงนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนั้นผู้สูงอายุเนี่ยผมรัฐบาลเขาให้เจ้าฟังมาตรดูแล้วล่ะแต่ผมจะตอบรัฐบาลก็ได้เพราะทำนี้นั้น
0: อาจจะบอกคือว่าตรงกักแท้ขันมีสิได้ยืม
5: ติดเดียวแต่ว่าเอาเงินของเสียภาษีที่นอกเนี่ยไปบูรณาจารย์ยุคปัตไตเนี่ยปีละเป็นพันแสนล้านเนี่ยถ้าเอาเงินมูลนั้นมาเห็นไอ้ผู้เฒ่าเนี่ยโอเคได้ไหมเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าเสียน้ำท่วมเที่ยวไปแต่เราเอาเงินมูลนั้นมาให้ผู้เฒ่านี่ก็ได้แต่ว่าผู้มีอยู่หันมันมีเงี้ยงบ่ล่ะเนี่ยที่ปัญหาเราโอเค
0: เอาขอบคุณหลายๆเอาพ่อยายดอพ่อใหญ่ดอกกระเจียวจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้มาอยู่นะคือเรารู้อยู่ทางวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เรารู้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนผมว่ารู้จำนวนมากก็รู้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทางภาคกลางเขาก็รู้แต่ทำไมไม่มีคำพูดออกมาว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าน้ำมันท่วมเราจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ไหนเราจะพัฒนาตรงไหนแล้วจะแก้ไขปัญหาสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก่อนเพื่อนเลยนะถ้ากรุงเทพมันก็ต้องลามไปถึงอย่างพ่อใหญ่ดอยว่าเนี่ยนู่นแหละภาคใต้พุ่นละนะครับมันจะกลายเป็นเกาะบอมเป็นไปไม่ได้มันต้องท่วมนะครับเพราะว่าอะไรที่ผมเคยบอกว่าภูเขาหิมะมันละลายลงมาแล้วน้ำก็สูงขึ้นฝนก็ตกเนี่ยมันก็จะท่วมนะครับมันก็จะท่วมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกปี2573นะ73จะเริ่มแต่ว่าไอ้ที่2573ที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือมันจะเริ่มท่วมเล็กๆน้อยๆ5เซน10เซนไปเรื่อยแหละแต่ทีนี้เขาก็ไอ้ที่5เซน10เซนนี่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเขาก็คิดเขาคงจะลักษณะทำป้องกันเอาไว้ว่ามันท่วมเล็กๆน้อยๆแต่จะมีประโยชน์หรือไม่จะมีประโยชน์อย่างไรในเมื่อว่าเรารู้ว่ามันเป็นทางวิทยาศาสตร์มันวิกฤตทางธรรมชาติไปกั้นไว้มันก็สิอยู่ได้โดนมันได้เนาะแมนบอยอันนี้ผมขึ้นผู้ขาดหรอกวะเอาว่ากันไปนะครับเหลือเวลาสัก6นาทีประมาณนี้ 6-7 นาทีนะครับอ้าวท่านจะเข้าก็เข้ามาคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้อยู่รัฐบาลก็รู้นะครับทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยเท่าที่วิเคราะห์ดูเนี่ยย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันก็น่าจะทางไหนล่ะเมื่อก่อนเขาคุยกันมาเยอะนะคุยกันมาบ่อยรัฐบาลแทบทุกรัฐบาลเขาก็คุยนะเรื่องว่าจะย้ายเมืองหลวงถ้าย้ายจะย้ายไปอยู่ไหนจังหวัดอะไรต่างๆเขาคุยกันนี่ทั้งล่าสุดก็วิเคราะห์มาโคราชแต่มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่มีเสียงจากรัฐบาลพูดออกมาอาจจะกลัวประชาชนตื่นตระหนกก็เป็นได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับดร.ครับ
0: ครับผม
6: ผมเรียกนะครับ
0: ครับผม
6: ผมจะโทรไปทางประชาชน
0: ครับ
6: ให้บัตรกุศลหนึ่งทางจังผัวกับเมียเขาเนี่ยรถสองคันสามคันเนี่ยไปซื้อผมเนี่ยหมดป่าที่ผู้เมียน่ะไปนอนไอ้ผู้ช่วยกำนันไปพ่อเนี่ยเตรียมพ่อเตรียมแขมหัวผมมีอย่างเนี้ยถ้าว่าร่างจะคุณเดียวกันบ้านเลขที่เรากันสมมติว่าสมมติจากเขาได้ผ่านเตยเลยเด้อผมรู้ที่อย่างเหนียวได้ท่านเลยท่านเดียวเขาเข้าอันเจ็บพองห่างอักที่พองห่างก็ได้ก็ผ่านมันเป็นคำว่าเมื่อกี้เรื่องเอไอเนี่ยมันจะก็แยกเนี่ยบ้านเล็กที่เขาก็บ้านเล็กที่เดียวกันทุกวัดเนี่ยแล้วน่าจะคุณเขากันน่าจะคุณเดียวกันทุกคนเนี่ยชาวราอันไอสมบัติอันใดอันใดเป็นของเนี่ยเบิด
0: อันนี้ผัวได้บัตรคนจน
6: ลูกใต้เป็นหนึ่งจะเป็นด็อกเตอร
0: ์
6: ถ้าไปเป็นจะเป็นด็อกเตอร์ยุคทุกคนบุตรสอนทุกคนใช่เลยคือกัน
0: ได้บัตรคนจน
6: ได้บัตรคนจนเฉยคือกันเรียนทุกบ้านบ้านเล็กที่เดียวกันน้ำเงินคุณเดียวกันมันเป็นคนแย่คนแย่มันเป็นจะโป่งจักเอา
0: AI นี่
6: ผมไปยืดหลาย
0: AI เนี่ยว่าดิ
6: ผมขอบอกเธอดีละคร
0: ับ เอาขอบคุณหลาย
6: คร
0: ับ มันรักยี่ได้เนี่ยว่าสำเนียงก็ได้โอ้มันมีอะไรจีหรอเหรอการพูดไปเอาว่าจากไอ้บ่เหรอผู้เป็นลูกเป็นฮอดด็อกเตอร์สองคนปะนั่นว่าจากไอ้เอาจริงเสียดายแท้เงินหน่อยหนึ่งเนาะบัตรคนจนบัตรกี่บาทไหมเอาเหลือตนผู้เพิ่นบ่ได้นะผู้มีมอเตอร์ไซค์คันเดียวบ่ได้ไหมมันก็ห่วยมันแมนบ่ล่ะเออเอาสวัสดีครับ
7: วัสดีครับท่านอาจารย์หลายอย่าง
0: ครับสวัสดีครับ
7: เวลาทองคำมาแล้วโกลทามโกลทามคือทองคำ
0: เ
7: ออคืออย่างนี้ท่าน
0: ครับ
7: ท่านอาจารย์ปัจจุบันมาแล้วโอ้ตรงใจผมปราชบ้านรู้ขั้นเสร็จกับปราชบ้าน
0: ครับ
7: คือคนเราเนี่ยท่านมันไม่อยากจะไปพูดแต่เห็นแก่ตัวหรอกคือมันพูดไปมันตามเกมท่านมันแบบตามเกมที่เราตั้งใจจะพูดนะท่านเนาะ
0: ครับ
7: นะฮะแบบนักเงินนักเงินต่อยเงินนี่ปั๊บหรือไม่อยากจะซ้ำคือมันพูดลงแล้วก็เตะตามไม่ไงคือมันผิดกติกามันเป็นอย่างนั้นแหละท่านเนาะไปป่าไปเต็มก็ดีผมว่าท่านขอรายการท่านหลุดแฟนคลับเยอะแยะท่าน
0: ครับ
7: เอา3ชั่วโมงมาท่านถ้าเป็นไปได้ท่านนะ
0: อะไรนะจะอีกทีครับ
7: รายการท่านแฟนคลับเยอะ
0: คร
7: ับพัฒนาธรรมหัวใจชาติเนี่ย nationฮาสคันเจอร์ก็ท่านน่าทำหัวใจชาติแฟนของท่านแฟนคลับเยอะที่อย่างเดียวคือ3ชั่วโมงท่านอยู่หรือ2ชั่วโมงท่านนั้นท่านผมว่าอันนี้พูดตามหลักการนะ
0: ครับ
7: คือมันมีคนเงินที่น้องทั้งหลายที่รักทุกคนเนี่ยคือชอบพูดชอบตามเหตุตามผลพูดในเหตุผลนะแต่ว่าเวลาท่านนอน
0: อ
7: ันสามชั่วโมงซะท่านจัดไป3ชั่วโมงเปิดเพลงไปด้วยผมก็จะขอเพลงท่านฝากให้ท่านดร.สายันดร.สมโยมท่านจะประชุมท่านอาจารย์เสรีอะไรประมาณนั้นท่าน
0: ครับผม
7: วันที่พูดใจอย่างนี้ท่านเดี๋ยวนะการเผาป่าในท่านคือมันแบบมีหลายอย่างคือหนึ่งเผาทำไร่ชาวนาใช้ไร่ชาวนาฟาร์มเมื่อเกษตรกรในคลีขันเกียร์ขันตัวรอด
0: ครับ
7: อย่างหนึ่งเผาป่าตามเขาเนี่ยให้ต้นไม้ดอกจีดอกประสาทดอกอะไรผักหวานมันเกิดชาวบ้านเขาจะได้มีเหตุผลคือได้เงินได้ทองประมาณนี้แหละของชาวบ้าน
0: ครับ
7: แต่เป็นจุดเผาป่าเนี่ยเบื้องมือก็ไม่ได้เลยครับท่านจ้าสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีมาแบบเข้าใจได้นะท่านนะเข้าใจได้ในมุมของท่านนี่เข้าใจได้แต่ทีนี้ว่าทางฝั่งฝ่ายบริหารเขาคิดอีกแบบนึงอย่างพวกเราคิดตามวิถีชีวิตของพวกเราเนาะว่าชาวบ้านถ้าเขาไปเผาแล้วเขาก็อะไรเผาป่าแล้วมันก็มีหน่อไม้มันหน่อไม้มันก็เกิดใช่ไหมเห็ดอะไรต่างๆมันก็เกิดชาวบ้านก็เก็บกินได้แต่ทางรัฐบาลเขาบอกไม่ได้เผาป่าเนี่ยต้องเป็นป่าสงวนถ้าเผาเกิน25ไร่นี่โอ้ปรับเป็น2ล้านเลยนะติดคุกนี่กันโอ้โห20ปีถึง1ถึงอะไรนะ10ถึง20ปีเลยนะเนี่ยถ้าเป็นป่าสงวนนะมันไหม้แล้วมันก็ความสมดุลทางธรรมชาติมันก็ในมุมของรัฐบาลในมุมของฝ่ายที่เขาอนุรักษ์เขาก็บอกอย่างนี้นะเขาก็มันเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเผาไอ้ที่ผมว่าเนี่ยที่ผมเป็นห่วงคือกลัวเขาจะไปจับกินบีชาวบ้านเป็นหนึ่งเขาเผาขี่กระยาเผาขี่ฝอยนี่น่าจะของไปหาว่ามันรบกวนอะไรต่างๆนี้ผมก็เลยเน้นให้ท่านฟังว่ามันต้องเกิดความรำคาญที่ไปเผาหลายจะคือจังขันเป็นเผาแบบคือจังเผาหน้าเผาต่อฟางอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายเลยเราว่าเขาเอาจริงเดี๋ยวบาดเนี่ยระวังเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเหตุจังซานมันเขาต้องควบคุมได้หรอกถ้าเขาไปเตือนอันนี้เขาใช้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะถ้าเขาไปเตือนเราก็ต้องหยุดเราก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขเนาะต้องอย่างนั้นนะครับอันนี้เขากฎหมายเขาว่าอย่างนี้เนาะนี่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านบอกมาก็เลยให้แจ้งให้ทุกฝั่งทราบเอาละหมดเวลาแล้วท่านขอบพระคุณอย่างสูงเลยวันนี้ท่านทุกท่านเข้ามาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อรายการเราประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแต่เวลาเราหมดแล้วครับขออภัยไว้วันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านลาทุกฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
8: คืนที่ผ่านมาขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้หน่วยกู้ภัยของจีนสามารถเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัย ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศเย็นนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาคาดเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 20:00 นแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20ปีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
10: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ด้านในสัก2จุดบางที่ยังมีการคุแล้วก็ยังมีควันออกมาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือต้องหาทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับที่จุดต้นเหตุถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุแล้วก็มีควันแต่ว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างอยู่ตรงไหนแต่เข้าที่ดูเนี่ยเข้าใจว่ามันลามค่อนข้างเร็วแล้วอุปสรุปอุปกรณ์ข้างในเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกไอ้แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์มือถือเนี่ยซึ่งมันก็ลุกลามเร็วแล้วก็มีการควันพิษด้วยอีกอย่างนึงที่กังวลเช้านี้คือเรื่องควันที่ยังมีคลุกรุ่นอยู่ก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าให้เข้ามาในพื้นที่นะ
9: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายโดยมีอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
8: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
11: คือตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นย่อมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปฉีดน้ำให้เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไหมพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
8: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
12: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
8: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้
13: ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
8: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

0: สร้างความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าทำไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
1: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์การค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจารูโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
3: ที่สนามฟุตบอลจารูพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
2: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่า100,000 ล้านบาทและในส่วน200,000 ล้านบาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
4: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้าน200,000 ล้านแรกใช้ไป

0: ครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน 200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น 200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
4: กรุณาที่คุณมากล้นรำพัน
5: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆกรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโฮดเทศและปลานวลจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันธุ์ปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาส้อยปลาเสือปลาแมลงผู้โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้วกรมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกรณิกรไทยทั่วหน้าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ บ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งและจะท่วมขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบครัวผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
0: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระ

0: ทำอ่ะอาจารย์ครับผู้เหลียวกล่องครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมากล่
1: อง
0: รู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: ยาสีเลี้ยวอ่ะตายแน่ตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซอร์กันเรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไหลไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่า

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลเพราะว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีโกงเลือกสว.เป็นจุดเริ่มต้นการกินรวบประเทศพร้อมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานต่อเนื่องก่อนกกต.มีมติในเร็วๆนี้
2: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านณอาคารรัฐสภาโดยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะปัญหาการถ่วงดุลตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระนายรัฐพงษ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการถ่วงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสว.ที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศพร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต.4 ใน 7คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนายณัฐพงษ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตแต่ทำเนียบเครมลินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM2.5 นั่นเด้
2: PM2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
2: แล้ว PM2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็บจังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
7: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1 กรมประชาสัมพันธ
8: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลัง

0: ป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: นี่พี่เอ้าก็ไปอยู่นั่นได
1: ้ฮะ
0: ฮะ
1: ถามแบบไล่การเฟกเฟก
0: เบงวะ
1: มันก็ต้องว้าวติดตะเนาะ
2: ดี
1: สวัสดีพี่น้องนึง
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่น้อง
0: อุบลรัตน์ครับ
1: อืมเฮโรบุลรัตน
0: ์จ้า
1: ออกมาข้างนอกพี่น้องนะคร
0: ับ
1: พี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังทางเอเมที่ภาคอีสานตอนนี้แล้วก็ทั้งสวท11จังหวัดภาคอีสานนะครับนำพาพี่น้องมาอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นตอนนี้เฮาอยู่ทั้งสันเขื่อนอุบลรัตน์พี่น้องครับบรรยากาศดีดีนะครับท่ามกลางฟ้าครึ้มนะครับคือจังฝนสิตกนะครับมื้อนี้ทําไมให้ยังนั่งซิปอย
0: ครับสิพาคุณผู้ชมมาก
1: ินกุ้ง
0: กินกุ้งติ
1: พี่ต้องไปเรียนคือเรียกกินกุ้งล่ะ
0: ติเขาเตรียมไว้แล้วเด้พี่เด้อ
1: ติ
0: จ้า
1: บางนี้นี่ว่าเลี้ยงกุ้งสิเว้าสู่ฟังอันนี้เป็นทางการศาลาแหน่จักหน่อย
0: หวังใด
1: กรมประมงกับเขื่อนอุบลรัตน์นี่เพิ่นสนับสนุนผู้เลี้ยงกุ้งกำกามเพื่อที่จะสร้างแหล่งอาหารให้ละให้พื้นที่ชุมชนแถวๆนี้
0: จ้า
1: เออได้ใช้ประโยชน์จากกุ้งคือเลี้ยงกุ้งไปแล้วผู้จับไปขายก็ได้เงินได้ได้ทองและที่สำคัญเพิ่นมีบ่อเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะด้วยเพื่อที่จะช่วยเพิ่มปริมาณกุ้งกล้ามกรามในพื้นที่หลังจากนั้นพอตะมันแพร่ออกแม่แพร่ลูกกันไปแล้วกุ้งกล้ามกรามก็สิใหญ่เติบโตอยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติของเขื่อนอุบลรัตน์หม่องนี้ที่สามารถเก็บกับน้ำเก็บกับเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี
0: กักเก็บ
1: เออแล้วก็วันนี้กุ้งที่นี่ก็คือเป็นกุ้งที่เป็นสายพันธุ์ธรรมชาติ
0: เอาน
1: ะครับที่นี่นี่หวานนุ่มชุ่มลิ้นอะเด้งดิ๋งอะเด้งดิ๋งอะเด้งดิ๋งอะเด้งดิ๋งเด้งและที่สำคัญครับมื้อนี้ครับจุ๋ยสีมังขรกับสีปล่อยสีภาพพี่น้องผู้ชมไปล่องจับกุ้งกล้ามกรามอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้หลายคนว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะมาแต่พัทยา2หรือบางแสน2ไม่ใช่นะจ๊ะเขื่อนอุบลรัตน์มีทรัพย์ในดินสินในน้ำและเป็นแหล่งรายได้ให้ชุมชนชาวอำเภออุบลรัตน์และชาวประมงรอบข้างรวมไปถึงพี่น้องทั้งจังหวัดหนองบัวลำพูกันพร้อม
0: จ้า
1: ครับพร้อมหรือยังฮะ
0: พร้อมไปเนาะ
1: พร้อมแล้ว
0: มาเนี่ย
1: เขาจะไปขึ้นรายการอื่นเพราะเราไปเลยแหละกันยังไปเศร้าพร้อมแล้ว3 2 1ไป

0: หลังจากที่เฮามาจากเครื่องอุบลราชเมื่อสักครู่สีปล่อยเอ้ย
1: จ้า
0: เฮากับมาหอดดีล่ะครับอยู่นี่เพิ่นเดินว่าหยังก่อ
1: ว่าจังได๋เนาะนี่เนาะพออ้อเอ้ย
2: นี่คือศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานจืดขอนแก่นเขื่อน
0: โอ้ยตอนนี้นะครับเราอยู่กับพออ้อตีสวัสดีครับพออ้อครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: โอ้ย
0: พ
3: ี่
0: น้องสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงกันแล้วกันนะครับเน
1: า
0: ะพออ้อครับในบริเวณศูนย์แห่งนี้เราดูแลอะไรบ้างครับพ่อครับ
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็เรารับผิดชอบในเรื่องของการสำรวจทรัพยากรอีกงานหลักงานนึงของเราคือการผลิตกุ้งกำกามนะครับปล่อยลงไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจที่เชื่อมโยงไปปล่อยในลำน้ำห้วยหลวงที่จังหวัดอุดรหนองคายไปปล่อยที่แม่น้ำมูลในเขื่อนราศีสไลด์นะครับแล้วก็ไปปล่อยที่แม่น้ำเลยสีสองละ
0: แสดงว่ามงนี่เป็นมองพ่อพันธ
2: ุ์มองพ่อพันธุ์ใช่คร
0: ับแล้วก็ส่งไปพื้นที่ต่างๆ
2: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้แสดงว่าเลี้ยงกุ้งอยู่อุบลรัตน์นี่ก็คือว่าส่งออกไปหลายจังหวัด
1: แม่น
2: ใช่ครับ
0: ครับเป็นกุ้งสายพันธุ์อุบลรัตน์ขอนแก
1: ่
0: นนะครับกุ้งยูนิคก็คือความพิเศษของกุ้งที่นี่คืออะไรครับพ่อที่เราเพาะพันธุ์ที่นี
2: ่กุ้งที่นี่นะครับก็เดิมเนี่ยเวลาเราจะเพาะกุ้งกำกามเราต้องไปเอาแม่พันธุ์มาจากพื้นที่ภาคกลางหรือภาคตะวันออกแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้แล้วฮะ
0: คร
2: ับ เราสามารถเอาแม่พันธุ์เนี่ยที่อยากในเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นมาเพาะได้เลยฮะครับแล้วก็แม่พันธุ์ที่เราเพาะเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ตัวนึงก็อย่างน้อยเป็น100กรัม
0: โอ้100กรัมเลย
2: เป็นระดับหลักขีด2ขีดอ่ะคร
0: ับ ตัวใหญ่
2: ตัวใหญ่ใช่ครับ
0: ครับ
2: ข้อดีของมันก็คือทําให้ได้ลูกที่แข็งแรงทําให้ได้ลูกแข็งแรงพอเราปล่อยลงไปเนี่ยมันก็ทําให้ไปเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไปสร้างรายได้ในทุกแหล่งที่เราปล่อยลงไป
0: ครับ
1: ครับ
2: กุ้งกำกามเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มีมูลค่าสูง
0: ครับครับ
2: เนาะมีสโลแกนที่เขื่อนอุบลรัตน์ก็บอกว่าหาปลาทั้งวันไม่สู้กุ้งโลเดียว
0: แมนแมนใช
2: ่หาปลาทั้งวันไม่สู้กุ้งโลเดียวหมายความว่าไงครับปลาเนี่ยคุณหาสัก10โลกุ้งโลเดียวเนี่ยคุณได้500บาทแล้ว
0: แมน
2: ครับนี่ก็เลยเป็นความพิเศษของเขาแล้วก็กุ้งที่นี่แข็งแรงสะอาดโตเร็ว
0: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
0: นอกจากมันจะเพาะพันธุ์กันได้ที่ในศูนย์ของเราเนี่ยครับพ่อครับในแหล่งน้ำมันสามารถผสมพันธุ์กันต่อได้ไหมหรือว่า
2: ในแหล่งน้ำเนี่ยในธรรมชาติคือเขาผสมพันธุ์แต่มีไข่นะครับมีการพัฒนาของไข่แต่ว่าเขาจะไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะว่ากุ้งกำกามเนี่ยเป็นสัตว์สองน้ำนะครับโตในพื้นที่น้ำจืดแต่เวลาเขาจะแพร่ขยายพันธุ์เนี่ยต้องเดินทางไปแพร่ขยายพันธุ์ในน้ำก่อยในธรรมชาตินะครับ
0: ครับ
2: พอเราเอาขึ้นมาใส่ระบบเพาะฟักเพาะเลี้ยงเราเนี่ยนะฮะเพาะและอนุบาลเนี่ยเราก็มีการปรับสภาพให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขา
0: ครับว่ายังไงคือว่าปกติแล้วเราจะเอาแม่พันธุ์มาจากภาคกลางมาผสม
2: ใช่ครับ
0: ด้วยความที่ว่ามันระยะทางแล้วก็ในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: มันก็เลยบ่สู่ที่จะเอาพันธุ์ท้องถิ่นพื้นถิ่นที่เป็นของอุบลรัตน์เนี่ยมาผสมกันเอง
1: แมน
0: นะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นแล้วก็สายพันธุ์ท้องถิ่นข้อดีก็คือว่าแข็งแรงตัวไวเลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว
1: คร
0: ับแต่ที่สำคัญไปหลายก็คือยังก่อนเนื้อแน่นนุ่ม
1: เด้งดึง
0: ชุ่ม
1: เด
0: ้
1: งดึง
0: เด้งดึง
1: เด้งดึงชุ่มลิ้นปะ
0: ชุ่มลิ้นพ่อพอดีแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนแล้วครับพ่อครับเราสนับสนุนชาวบ้านอย่างไรบ้างในการทำมาหากินในการจับกุ้งครับ
2: ในช่วงนี้นะครับแต่ละปีเนี่ยกรมประมงก็จะสนับสนุนงบประมาณมาในกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำนะครับอย่างปีนี้เราก็จะได้มาอยู่ที่4.6 ล้านตัวนะครับเราก็จะปล่อยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แต่เราก็จะเน้นเขื่อนอุบลรัตน์เพราะว่าในเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยมีชาวประมงเป็นพันๆรายนะครับเราก็จะปล่อยกระจายทั่วไปเลยครับตามจุดต่างๆที่เขาจับได้อย่างเช่นบ้านใกล้ๆเราตรงท่าเรือนี่เราก็ปล่อยนะครับหาดบางแสนก็ปล่อยไปปล่อยเขตจังหวัดหนองบัวลำพูเราก็ปล่อยเพราะว่าเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยกินพื้นที่2จังหวัดคือขอนแก่นกับหนองบัวลำพู
0: ครับ
2: เพื่อสร้างรายได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายก็คือโรงไฟฟ้าภาคพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเขาเรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้อนุมัติงบให้กรมประมงดำเนินการก่อสร้างโรงอนุบาลลูกกุ้งกำกามพร้อมประกอบกับระบบโซลาร์เซลล์นะครับจำนวนเงิน4.4 ล้านบาท
0: เ
2: ราก็เอามาทำนะครับทำให้จากเดิมเนี่ยที่เรามีกำลังผลิตอยู่สัก20ล้านตัวเนี่ยตอนนี้เราสามารถผลิตได้ถึง30ล้านตัวนะครับโดยมีระบบของโรงกุ้งที่ทาง ไฟฟ้าเนี่ยมอบให้เรามาช่วยในการขยายถ้าเรามีงบประมาณเราก็ทำเพิ่มได
3: ้ครับ
2: นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราเนี่ยจะสร้างรายได้สร้างอาชีพตอนนี้มีเสียงสะท้อนออกมาจากชาวบ้านครับว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเริ่มมีกุ้งให้จับได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะลงไปในพื้นที่นี่จะเห็นเลยว่าห่างจากฝั่งลงมาน้ำลึก5เมตรก็ยังจับกุ้งได้เลย
0: คือสมัยก่อนคนอุบลรัตน์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการหาปลาขายต่อไปก็คือว่าคำว่าหาปลาก็จะลองลงมากลายเป็นหากุ้งแทนใ
2: ครก็ยังมีความสำคัญทั้งสองอันนะครับทั้งกุ้งทั้งปลาก็เสริมกันไปก็จะทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นใช่ครับ
0: เพราะว่าปกติหาปลาก็ลดละ10บาท20บาทจังสิเนาะสมมุติเนาะแต่ว่าหากุ้งโลเดียวได้500จังสินะ
1: แ
0: ล้วสิได้หา120บาทแล้วได้ไปอีกโลนึงมาเพิ่มจังสิหน้าเน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่าไปจับแท้
0: นี่ถือว่าภาครัฐไม่ได้อยู่ห่างไกลกับประชาชนนะครับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ทางประมงเครือบุญรัตน์เนี่ยนะครับก็ย่อๆเนาะเพื่อนก็ยังได้สนับสนุนเพื่อที่จะร่วมพัฒนาเอางบประมาณมากก็สั่งเพื่อที่จะเพาะพันธุ์กุ้งกามๆไปปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้พี่น้องจับมาสร้างรายได้สร้างงานสาธารณะเฮาตกงานจากเอ็นมีที่บริคิดใหญ่แก้งเม็ด
1: นั่น
0: น
1: ี่
0: มหาเซาอยู่นี่เดี๋ยวละพันหาละหาจับกุ้งขายจักมื้อนึงจับถอดตี2ตี3ก็ได
1: ้ก็ได้
0: คันโตมีปัญหาให้เกิดเหตุพอครับผมคือถ้าว่าอย่างนั้นอย่างนี้
1: เฮ้ย
0: บ่ไทยนะ
1: เออว่าปากไทยนะ
0: ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะพอจะลงไปจับกุ้งได้มั้ยคร
1: ับ ได้ครับเดี๋ยว
0: เดินไป5เมตรจะจับกุ้งได
1: ้เออ
0: ผมก็คิดจังหวะแหละเนาะเป็นคนอยากร้องเบิ่งน่ะนะ
1: เออเนาะ
0: เราจะลงเรือน้อยลอยวนไปสายชนหากุ้งกามๆกัน
1: ไปบ่ดี
0: ไปจับกุ้งพี่น้อง
1: จ้า

0: ตอนนี้นะครับ15ไปเบิ่งวิธีการจับกลุ่มกามขรามเมื่อสักครู่นี้ที่โจอีซีเมืองขอได้เว้าสู่ฟัง
1: ตอนนี้นะครับเฮากําลังลงเรือนะครับไปจับกลุ่มกามกามกันนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผอ.บอกแล้วนะครับว่าการที่จะต้องเห็นภาพมากที่สุดคือลงไปเบิ่งหม่องมันได้อีว่าหลังจากที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยนะครับบ่นี้บ่แม่นว่าแต่เฉพาะจับไปเท่านั้นนะครับเมื่อสักครู่เฮาก็ได้ปล่อยกุ้งไปแล้วนะครับพอตะปล่อยแล้วกลับไปจับล่องเบิ่งว่ามื้อนี้เฮาสิได้จักโตแล้วก็แต่ละโตสิแย่ซําใดนะครับตัวนี้น้อเมื่อสักครู่นี้แซนก็โตที่ปล่อยไปรออีกประมาณ8เดือนนะครับ3ใน100
2: หลายร้อยดิ
1: เออ
2: แน
3: ่
2: 500แล้ว
1: 500ดิยื้อเมื่อสักครู่นี้ที่เฮาปล่อยกุ้งไปเมื่อกี้พี่ยี่มันเป็นกุ้งงอน
2: เออ
1: แล้วอีกสักประมาณ4 5เดือนอยู่ได้จ
2: ริง8เดือน
1: เออ8เดือนเต็มที่คือ8เดือน
2: แ
1: ต่ว่า4 5เดือนนี่คนชาวนี้เขาก็สิกลับมาแล้ว
2: แ
1: ม่
2: แล้วก็ได้รายได
1: ้ได้รายได้ให้ชุมชนเนาะนอกจากการหาปลาด้วยในการหากุ้งของชุมชนแห่งนี
2: ้
1: ถือว่าเป็นอาชีพหลักของเขา
2: แม
1: ่นแม่นว่ากุ้งนี่ราคาดีแม่นราคาดีขณะนี้นะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่กลางน้ําป่าไคเดมณีป่าไคบอก
2: ตอนนี้อยู่กลางเขื่อนบุญรัตน์
1: กลางเขื่อนบุญรัตน์ครับผม

0: ครับ
1: สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ คุณพ่อกันจันวาเป็นไงครับได้ไหมครับกุ้งวันนี
3: ้มันไส้ด่างคนไส้เคยไปยังก่อนรอบบ่ครับเนี่ย
4: ครับนี่บ่มีเด้อจ
2: ังโหจะสิมีบ่มีเด้อจันวา
3: เออมีตัวหนึ่งอยู่2ตัว3อยู่สิครับ
4: ข้างนี้2ข้าง
3: มาปล่อยจับขึ้นมาให้เบิ่งจักตัวนะครับว่ามันหน้าตาเป็นในกุ้งบ่เคยเห็น
2: บ่เคยเห็นหน้ากุ้ง
5: ใช่ป่ะจำหน้ามันได้บ่ล่ะคุณพ่อ
3: นี่นี่อันนี้ซื้อหยังครับเนี่ย
4: บ่น้อย
3: ครับอ๋อเดี๋ยวอ่ะส่งมาเว้ออันนี้ประมาณหลายใบครับมีขีดจะขีดนะครับ
4: ประมาณขีดกว้าง
3: หน่อยประมาณขีดกว่าก
6: ําลังกินได้ตัวนึง
3: อันนี้นี่กระชิด10โตกระทิโลนะมันบ
4: ่ประมาณนี้ครับ
5: ไม่ถึง10โตดี
3: อันที่ประมาณถ้าแบบ
5: ว่า 1.5 ขีดก็ประมาณ6ตัว
3: โ
5: อ้ 6 ตัวโลครับ
3: 6ตัว
5: โล
6: พอเอาอีหยังล่อมันน่ะครับ
4: ทางนี้มื้อนี้ผมนี่มันมาแต่ว่ามื้อสิผมมาย่าง
5: ก่อน
4: ผมใส่มะพร้าว
5: มะพร้าวด้วย
4: ครับมันผมขันมีอะไรก็ใส่อันนั้นระวังมะพร้าวกับมันนะคร
3: ับ ครับ
5: มันสับปะหลังใช่มั้ยครับ
4: ครับ
5: ผสมยังบ่ครับหรือเอาสดๆเลย
4: สดๆเลยครับ
3: เอาสดๆ
6: สดๆเลย
3: โอ้แสดงว่าอาหารของกุ้งกามกามเนี่ยหมายถึงว่ามันอร่อยได้ก็คือเอามันสับปะหลังหรือว่ามันกับมะพร้าวใช่ป่ะครับหรือว่าเอาอย่างอื่นได้บ่ที่เป็นเนื้อรอบ
4: ผมบ่ท่านเคยลองอย่างอื่นมั้ยครับ
3: อือพอวันหลังเที่ยงก็บ่กล้าลองนะพอลงมาแต่ละครั้งเค้ามีค่า
5: จริงไปยักตึ้งครับถึงไปนั่นบ่ยังดึกจะดี
4: อันนี้อันนี้ประมาณเกือบหาขึ้นแล้วครับท่านผมจําบ่ผิด
6: สับปะหลังมันสับปะหลังเป็นเนื้อรอดที่ดีมั้ยครับนี
3: ่
4: ครับระวังมันสับปะหลังกับมะพร้าวนี่อันไหนก็ได้คงว่าซ้ําๆกัน
6: ซ้ํากัน
3: มีหาหลังก็คือหลังนึงได้ประมาณ3ตัวนี่ก็คุ้มเลย
4: ครับครับก็ประมาณนี้แหละครับ
5: สูงสุดเท่าไหร่ครับตัวประมาณเท่าไหร่เยอะสุดเยอะสุด
4: เต็มเอาสถิติที่คุ้มเคยนั่นนะครับแต่ก็บ่เคยมีรู
5: ้ครับ
4: ก็อยู่ประมาณ10ตัวเคยเห็น
3: โอ้ต่อเถื่อ
4: ครับ
5: ต่อหลัง
4: ต่อหลังจะว่าครับแต่ว่าก็บ่เห็นรู้ดิ
3: ตอนนี้โลเท่าไหร่ครับ
5: ตอนนี้โลละ500ครับ
3: 500แสดงว่า10ตัวนี่ก็ประมาณโลกว่ากับประมาณ700คน700กว่าบาทเช็ดลอยก็ดีก็ไป
6: ต่อหลังหา
5: หลัง
6: เ
5: ลยครับว่า
4: ซึ่งเบื้องหลังต่อไปเลยว่าครับ
5: ปลาทั้งวันนี่สู้กุ้งโลเดียว
3: โอ้คร
4: ับ แต่ก่อนผมก็จับปลาแล้วครับวันน
3: ี้เป็นยังไงพ่อที่ทั้งประมงเพิ่นได้มาสนับสนุนเฮากับทั้งโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าภาคผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
4: ผมก็ว่าดีขึ้นหลายครับ
3: ด
4: ีขึ้นฮอดความเป็นอยู่ครับว่าได้เพราะว่าคันคงหาปลาได้ก็คือมันก็สิมีความสุขขึ้นกว่าเก่าหลายอยู่ครับเพราะว่าชีวิตของชาวประมงกับปากอยู่ต่อกับกุ้งกับปลาอยู่นี่ครับ
3: ครับสิไปหาอย่างงี้ก็บ่ได้เนาะชาวประมงก็ต้องหาปลาเป็นหลักหากุ้งเป็นหลัก
4: ครับ
3: นะครับเพราะว่าคันเฮาสิมาจักดอกไปเฮาสิได้ง่วงกันจัง ๆ
6: เดี๋ยว
3: เนาะมันได้ด้วยน้ํา
5: ให้ง่วงต่อให้กุ้งก่อนไปซึ้ง
3: เนี่ยครับถือว่าคุ้มแล้วเนาะพ่อเนาะ3ตัวมื้อนี้ก็ถือว่าได้จัก100แล้วบ่นี
6: ่
3: 300
4: จะบ่ทันถึงดอก
5: มีอีกมีลูกใกล้ๆอีกมั้ยครับ
4: นี่ครับนี่คร
5: ับ อ๋องั้นเดี๋ยวครับเผื่อได้หลายตัวผมจะเอาจะได้ซื้อกลับไปครับ
3: โอ้โหผมให้พอนะครับผมไปฮอนั้นท่าน40โตได้เฮาก็สิบ่ยิ้มเปื่อยๆเบิดบัดนี้
6: นั่นแล้ว
3: ยิ้มทั้งพ่อยิ้มทั้งเฮาได้เฮาสิได้กินกุ้ง
5: ไม่คนที่ผลิตลงไปเนี่ย
3: ครับ
5: ชาวบ้านเค้ายิ้มอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขเนาะสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างนอกจากเขายิ้มเนี่ยเขายังมีรายได้เนี่ยคือความสำคัญเลยของการทำงานของเรา
3: คร
5: ับประมงคืออยากให้เนี่ยให้ชาวบ้านให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยมีรายได
3: ้ครับ

0: ออกมาหาก
1: ุ้งท่านผู้ช่วยเห็นนะครับ
2: กุ้งในที่นี้ไม่ใช่กุ้งอะไรนะเป็นกุ้งก้ามกราม
1: ใช่
2: โดยสิ่งที่ล่อก็คือ
3: 21วันคร
2: ับมันสำปะหลังและมะพร้าวเท่านั้น
1: ถูกต้อง
2: มันก็เป็นครัวล่อวัตถุดิบชั้นดีของเราในวันนี
4: ้สาระป่ะนี
1: ่สาระ
5: กันไม่ได้ยากมันก็จะเ
6: ป็นสิ่งที่กุ้งกล้ามกรามของอุบลรัฐชอบ
1: เป็นอย่างยิ่ง
6: ต้องมีคนทำนั่นคือ2สิ่งนี้คือ
2: มันสำปะหลังและมะพร้าว

0: ชาวประมงอยู่กับน้ำก็ต้องหาปลา
1: หาปลาก
0: ุ้ง
1: แมน
0: ต้องสิไปหาได้ง่วยอยู่น้ำก็บ่ได
1: ้มันบ่แมน
0: ก็เอาเงินจากการขายปลาขายกุ้งไปซื้อง่วยอีกนี่ล่ะเป็นรายได้ที่แบบว่าบ่จบบ่สิ้น
1: บ่จบบ่ส
0: ิ้นและที่สำคัญอีก100ปี 1,000 ปี20ไปจนฮอดได้คือบ่ลาบ่มีน้ำแห้งแน่นอนหากินได้ตลอด
1: หากินได้ตลอด
0: นี่คือความโชคดีของชุมชนรอบเขื่อนบ่เฉพาะขอนแก่นนะ
1: จ้ะ
0: หนองบัวลำพูจ้ะ
1: นั่น
0: คือกันนี่หยิบคือว่าคักก็สอบเข้าเวอร
1: ์ครับ
0: นี่อัน
1: นี้ละ
0: โอ้
1: มีตัวใหญ่ดี
0: ใหญ่บ่
2: โ
3: อ
2: ้
3: ตัวโตเลย
2: โอ้4 ตัว
1: โอ้โลนึง
0: ได้ดีโอ้แสดงว่ามื้อนี้ก็ได้น้อยๆแล้วนะพ่อนะ 1,000 นึงนี
1: ่โอ้หมาได้นี่เพราะว่ามื้อนี
0: ้หมานครับ

0: จะใช้แม่กุ้งเนี่ยไซส์ขนาดเนี้ยครับเราไปเป็น
1: รอยยิ้มแล้ว
0: เป็นแม่ที่จะใช้ในการเพาะนะครับเพาะเราก็จะเก็บไข่ไป
2: ครับ
3: ก็โชกุ้ง
0: เขาก็จะสร้างรายได้จากการขายแม่กุ้ง
2: อีกด้วย
3: เอาโชกุ้งมือไหนคร
0: ับราคาก็จะคือเขาจะต้องดูแลแม่เราก็จะสูงนิดนึง
4: ครับราคาแม่กุ้งคือถึงครับ
5: บอกเขาไว้ใช่ไหมว่า
0: ใช่ครับซื้อ
5: เป็นตุ่ม
0: อย่างนี้นะถ้าเป็นตุ่มมันจะมีไข่เลยครับท่านพ่อเห็นไข่เดี๋ยวคุณพ่อหยิบกุ้งไข่ให้ดูหน่อย
5: มีไข่ติดท้องไข่นี่คือจะรับซื้อเลยใช่ไหมครับ
0: จะกระซื้อไข
6: ่ครับตัวนี้ความสลัด
2: ก็แสดงว่านอกจากซีเดย์เป็นรูปแบบนี้แล้วพอกุ้งแม่ไข่ไปขายกับมุ้งอีกแต่เป็นราคาเพิ่มอีกเน
3: า
2: ะ
3: คุณพ่อทำมาคุณพ
2: ่อตัวมีไข่บ่ปล่อย
0: เพราะว่ามันจะผสมแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่
5: จะมาสลัดบ่ได้เด้อ
0: เคยนับไว้มันกี
5: ่บ่พร้อมสลัด
0: มันจะมี
6: ก็ประมาณ
5: สลัด

0: เอาละครับพี่น้องครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ฮอกกันได้ไปเบิ้งนะครับว่าการหากุ้งไปจะได้แล้วนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเนาะเราก็จะไปทำกุ้งเผาย่าง
1: ง่ายๆที่หิวแล้ว
0: กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมื้อนี่เฮามาติดตามเหมือนต่อนะครับนะว่าเป็นจังได๋นะครับแต่ช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงเลาะรั้วทั่วถิ่นอีสานสานสานสาน

ดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โคราชนะคะหรือจังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงก้าผ้าไหมดีหมี่โคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนหนึ่งในมรดกกินได้นะคะที่จะพาทุกท่านมาสัมผัสในวันนี้คือหมี่กระโทกป้าเปื้องค่ะคือผัดหมี่โคราชนั่นเองเราจะไปร่วมสัมผัสกันว่ามรดกกินได้เป็นอย่างไรร้านนี้ได้มิชลิน2 ปีซ้อนไปกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะป้าเปื้อง
1: ป้าเปื้องนี่กระโทกตัวจริงนะคะ
0: ใช่ใช่ตัวจริงเสียงจริงนะคะ
1: อันนี้ที่อยู่ในกระทะนี่คือผัดหมี่ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ผัดหมี่จ้ะ
1: เริ่มต้นเราก็ใส่น้ำปรุงลงไปแล้วเราก็ใส่เส้นหมี
0: ่ใช่ใช
1: ่เส้นหมี่ที่เราเห็นนี่คืออันนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ของแท้เพราะว่าเขาทำเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมพื้นบ้านเพราะว่าเส้นเนี่ยก็จะซอยเองทําเองไม่ใช่พวกอุตสาหกรรมอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ของแท้เลยทําด้วยมือ
1: ทำด้วยมือ
0: ซอยด้วยมือแล้วก็มาตากแดดแล้วก็มาทาน้ํามันแล้วก็มาซอย
1: แต่เมนูที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยใส่อะไรคะ
0: อันนี้ใส่กุ้งสดจ้ะ
1: กุ้งสด
0: ก็ตัวใหญ่
1: ป
0: ้
1: าเปื้องเปิดมากี่ปีแล้วคะร้านนี
0: ้30กว่าปีเลยจ้ะเปิดมายังนานแล้วยายยังแก่แล้วจ้ะ
1: เปิดตั้งนานเลยเนาะ
0: จ้ะ
1: คืออาหารผัดหมี่โคราชนี่คือเป็นอาหารหลักของคนโคราชเลยใช
0: ่ไห
1: มคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วหมี่โคราชบ้านเองต่างกับเส้นผัดไทยไหมคะ
0: ต่างกันค่ะ
1: ต่างยังไง
0: ต่างเพราะว่าเส้นหมี่ก็ทำเองก็ใส่กระทะแล้วก็ใช้แป้งกวดแล้วก็อันนี้ใช้แป้งมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นกระทะใหญ่เหมือนเขาวัดอ่ะ
1: เหมือนกระทะเขาว
0: ั
1: ด
0: แต่ก็ใช้แป้งก็ใช้ขันตักแป้งมาแล้วก็มากวดเสร็จแล้วเขามาพันออกมาตากแล้วก็มาทาน้ำมันแล้วก็มาซอย

ามาชิมผัดหมี่โคราชที่หมี่กระทวกป้าเปื้องนะคะอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมากันนะคะว่าจะรสชาติอร่อยสักแค่ไหนมาชิมกันเลยค่ะ

0: ความเหนียวนุ่มรสชาติเข้มข้นทั้งเค็มเผ็ดหวานกลมกล่อมตามสไตล์โคราชอย่างนี้ค่ะยกนิ้วให้สมกับมิชลินไกด์2ปีซ้อนค่ะหากแวะเวียนมาที่โคราชอย่าลืมมาที่อำเภอโชคชัยมาที่ร้านมิตรทกป้าเปื้อนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: จากเส้นหมี่พื้นบ้านในครัวเรือนสู่อาหารถิ่นที่ดังไกลทั่วประเทศผัดหมี่โคราชไม่ได้เป็นแค่อาหารจานเดียวแต่คือเรื่องราวของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและรสมือของคนโคราชที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนี่แหละค่ะคือมรดกกินได้ความภูมิใจของชาวโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมมาสัมผัสด้วยตัวคุณเอง

0: างขุนเขาและสายหมอกของอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยยังมีอาหารพื้นถิ่นจานหนึ่งที่ซ่อนเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้านเอาไว้ในทุกคำที่ลิ้มรสไก่ซัวสาวหลงเมนูพื้นบ้านหายากจากตำบลภูหออาหารที่ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังเป็นมรดกกินได้ของชาวเมืองเลย
1: สวัสดีจ้าเมื่อนี้เศร้าเมืองเลยค่ะสิพาพี่น้องนะคะไปพอกับเมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเลยค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะอยู่ที่ตำบลภูห้ออำเภอภูล่วงจังหวัดเลยนะคะเป็นเมนูรสชาติที่ให้ไปข้องเมืองเลยในปี2568นะคะได้รับรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะในเมนูที่มีชื่อว่าไก่ซัวเศร้าล่งจ้า
0: ไก่ที่ใช้คือไก่สายพันธุ์ผสมระหว่างไก่บ้านกับไก่ป่าเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติทำให้เนื้อแน่นหนังบางและมีรสชาติเข้มข้นเฉพาะตัววิธีการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้านคือภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนเชิงเขาภูหลวงมาหลายชั่วอายุคนจุดเด่นสำคัญของเมนูนี้คือว่านสาวหลงสมุนไพรพื้นถิ่นที่ชาวบ้านใช้ในทั้งการเลี้ยงไก่และปรุงอาหารจากสมุนไพรพื้นบ้านธรรมดากลายเป็นหัวใจของอาหารอัตลักษณ์ที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชน
1: ก็อยู่กันที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูห้ออำเภอภูล่วงจังหวัดเลยค่ะเมื่อนี้ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากท่านนายกมนูบุตรนามค่ะนายกเทศมนตรีตำบลภูห้ออำเภอภูล่วงจังหวัดเลยค่ะเมื่อนี้นะคะเขาสิมาเฮ็ดเมนูไก่ซั่วเศร้าลงนะคะซึ่งเป็นเมนูพื้นถิ่นนะคะของจังหวัดเลยของเขาค่ะสิเป็นจังใดนั้นไปพ้อกันเลยจ้าตอนนี้นะคะตูนกยูกับทีมแม่ครัวนะคะจากสำนักงานเทศบาลตำบลภูห้ออำเภอภูล่วงจังหวัดเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวขอสิไปเบิ่งวัตถุดิบในการเฮ็ดไก่ซั่วเศร้าลงนะคะว่ามีวัตถุดิบยังไงค่ะ
2: ก็จะมีกระเทียมค่ะหอมแดงตะไคร้ขิงพริกจินดาจ้ะสมุนไพรตรงนี้เอาไปคั่วไฟอ่อนๆให้มีกลิ่นหอมนะจ๊ะปากกาเอามาใส่โคกโคกยับๆแล้วก็จะออกมาได้แบบนี้จ้ะส่วนขั้นตอนการต้มไก่ก็จะใส่น้ำลงไปแล้วก็มีรากว่านซาวลงค่ะต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาไก่บ้านลงไปต้มจ้ะให้เปื่อยแล้วก็ฉีกออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้จ้ะส่วนใบเอาไปผสมกับน้ำสาวข้าวขยี้สะพรมเห็นให้พรมหอมในตามตำนานของนางพุ่มหอมค่ะแล้วก็เอาไปสกัดเป็นส่วนผสมในน้ำมันหอมละเฮยค่ะแก้ไมเกรนหลับสนิทเป็นกินหอมสมุนไพรแบบนึงค่ะ
0: รสชาติของไก่ซัวสาวหลงมีทั้งความเผ็ดร้อนความนัวและความหอมของสมุนไพรพื้นบ้านกินคู่ข้าวเหนียวร้อนๆกับผักพื้นถิ่นคือรสชาติของวิถีชีวิตคนเลยอย่างแท้จริงปัจจุบันไก่ซัวสาวหลงได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเลยในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2568จากอาหารพื้นบ้านในครัวชุมชนวันนี้กำลังกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองเลยผ่านรสชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นบางครั้งรสชาติที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่อาหารราคาแพงแต่คือรสชาติของบ้านเกิดและไก่ซัวสาวหลงก็คืออีกหนึ่งเมนูมรดกกินได้ของจังหวัดเลย

0: วัสดีค่ะมีทุกคนอยู่กับสายเครือแก้วธนสัยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะกับพาทุกคนมาทะเลบัวแดงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุดรธานีค่ะเป็นอันซีนที่ทั่วโลกรู้จักซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 22,500 ไร่ค่ะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งอาหารแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรเป็นแหล่งรวมวิถีของคนอุดรธานีนอกจากให้ความสวยงามยังเอาไปย่อผ่าน้ำไปปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงสายบัวเมี่ยงบัวแดงชาบัวแดงสำหรับการปรุงอาหารก็ถือว่าเป็นวิถีอีสานเป็นมรดกที่ได้จากทะเลบัวแดงที่ทุกคนรู้จักนะคะมีสิพาไปเบิ่งว่าบัวแดงนึ่งดอกที่สามารถนำไปทำอาหารได้แบบ
1: สวัสดีค่ะนะคะโฮมสเตย์เชียงแรกบ้านเชียงแหวนนะคะวันนี้มากับทีมงานโฮมสเตย์หมดเลยนะคะดิฉันนะคะพงษ์ทองอุชาชนนะคะนางสาวพงษ์ทองอุชาชนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์นะคะสยามกรสุภาวดีสุภรมเป็นคณะกรรมการนะคะต่อมาเป็นท่านรองประธานนะคะ
2: สวัสดีค่ะวงเดือนทองสันเทียจ้า
1: แม่วงเดือนทองสันเทียนะคะต่อมาค่ะแม่แดงค่ะ
3: สวัสดีค่ะฉันสุกัญญาสาลีบันดอนค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้คนสิบเอ็ดนะคะเป็นยังไงคะ
3: เป็นแม่กุ้มใบห้องสเตย์ถ้ำอาหารแปรรูปนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้ำตัวนี้เสริมไปด้วยค่ะ
1: หลายอย่างนะคะต่อมาก็เป็นค่ะน้องดีนะคะดังๆนิดนึง
4: กรรมการโฮมสเตย
1: ์ค่ะปีหน้าที่การตลาดนะคะแล้วก็ทุกอย่างผู้จัดการนะคะทั่วไปเลยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะพี่น้องใหม่ค่ะ
5: พี่สมัยแสนนั่งช่องค่ะเก็บเงินตัวนอกค่ะ
1: แม่ขาค่ะแล้วก็ค่ะต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณศรีพลังวันค่ะ
1: เป็น
6: กรรมการ
1: ค่ะค่ะที่จะมาโอ้ยจะมาเฮ็ดเมียงบัวแดงโทษเด้อสิบอกแล้วจะมาเฮ็ดเมียงบัวแดงนะคะเป็นยังมาคุณพ่อเสกคอยมีเมียงบัวแดงด้วยเหตุว่าเพราะว่าเฮาน่ะมีนักท่องเที่ยวมาคักนะคะมาเที่ยวทะเลบัวแดงมาท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของเฮามาพักโฮมสเตย์ก็ต้องเอาเป็นเมียงบัวแดงน่ะคิดค้นจากดอกบัวดอกนึงที่ไม่เฮ็ดชาไม่ชาเสร็จแล้วก็เลยว่าเฮ็ดยังไงสิมีตัวเบรกนะคะหรือว่าอาหารที่เรียกน้ําย่อยให้กับนักท่องเที่ยวได้ก็เลยเอาคิดค้นเฮ็ดเมียงบัวแดงนะคะจากกีบบัวอันเดิมแรกก็เอามาเบิ่งเมียงค่ําก่อนก็เลยเลียนแบบเมียงค่ํานะคะมาเฮ็ดแต่ว่าใส่เฮาน่ะก็ใส่บักพร้าวแต่ทางเฮาใส่เผ็ดเด้อค่ะใส่บักพร้าวเฮาสิใส่ตัวเกสรบัวกับกีบบัวน้ําเพื่อเฮาเฮ็ดชาอยู่แล้วหลังเฮามีน้ําตาลตลอดเฮาก็ใส่น้ําตาลตลอดพร้อมเกลือปรุงรสเล็กน้อยนะคะก็มีสิบ่มีเนื้อสัตว์เด้คะสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้นะคะตัวนี้ค่ะต่อมานะคะที่ห้องขาบัวแดงเลยก็คือตัวขิงก็สามารถดูแลสุขภาพได้นะคะตัวนี้นะคะขิงแล้วตะไคร่นะคะตะไคร่แล้วก็สิมีเป็นกีบัวแตงบักม่วงนะคะอัญชันนะคะแครอทนะคะตัวทั่วนี่นะคะถ้าเฮามีเม็ดบัวสามารถใส่เม็ดบัวได้นะคะตัวนี้นะคือสามารถปรับแท่นได้เลยนะคะและอีกสําคัญก็คือที่ขาบัวแดงก็คือมีกิ่งบัวกับเกสรบัวแล้วที่เฮาใส่เข้าไปก็คือสายบัวนะคะผักที่เฮาปลูกจะเป็นไปได้คือผักที่ที่ชาวบ้านปลูกนะคะหรือว่าเฮาปลูกเองนะคะพยายามสิใส่ผักที่เฮานี่เองเมียงที่ขาบัวแดงเลยก็คือตัวใบชะพูนะคะแล้วก็พริกก็คือเป็นพริกสวนนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือใครชอบผักอีหยังสามารถใส่ขับไปได้เลยนะคะเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะในกลุ่มข้าวก็คือเป็นใบบัวอ่อนใบบัวอ่อนนี่สามารถมันกินสดได้เลยนะคะกินเป็นพัดกับสดตามได้หรือว่าอันนี้เขาจะไปทอดนะคะทอดเป็นกีบบัวทอดแล้วก็เป็นใบบัวทอดอันนี้เป็นซีของข้าวขึ้นกันเหมือนปะคะที่ข้าวทอดก็เป็นพุษาพุษาทอดกรอบนะคะต้นใบทอดแล้วตัวสายบัวนี่นะคะค่ะประมาณนี้นะคะเริ่มย่างเห็ดแรกๆนะคะข้าวก็เห็ดเป็นเขาเรียกว่าเมี่ยงกีบบัวข้าวสิใส่ใบชะพูกับกีบบัวข้าวสิใส่ดอกที่มันใหญ่สุดนะคะดอกบัวที่มันดอกกีบใหญ่ๆนะคะมาเห็ดเป็นเมี่ยงกีบบัวแล้วก็ใส่เครื่องเนี่ยค่ะทุกอย่างใส่เข้าไปแล้วก็ปรุงออกมาก็จะเป็นเมี่ยงกีบบัวแล้วต่อมานะคะเข้าไปงานดอกป้ายบานนะคะของท่องเที่ยวนี่แหละค่ะของจังหวัดนี่แหละค่ะก็คือได้ไปก็ได้เห็ดเปลี่ยนปรับมาว่าเฮ็ดจังได๋สิให้เด็กน้อยไปรุ่นหรือนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาบ่ดูงานบ่อยเด็กนักศึกษาบ่เคยกินผักบ่เคยกินก็เลยคิดคนขึ้นมาใหม่ว่าเพราะเฮ็ดเป็นมีตั้งแต่เมี่ยงหรือผักให้เด็กน้อยมันสิขยาดเพราะเฮ็ดแล้วก็เลยเอาตัวแป้งตัวแผ่นเมี่ยงนะคะแผ่นเมี่ยงมาห่อนะคะเด็กน้อยที่จังบ่กินผักนะคะบ่กินผักแล้วก็เลยกลายว่ากินได้มันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอาหารคลีนสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเพียงแต่ว่าก้อนหวานนอกจากตัดอยู่ก้อนเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวของบักหน้าเปรี้ยวของบักม่วง เขาก็ชอบหวานเขาก็ใส่ใส่หน่อยถ้าชอบหวานก็ใส่ใส่หลานอยู่ที่เข้าปั๊บต่างๆเข้านะคะตัวนี้นะคะค่ะสามารถนี่เลยค่ะสามารถนะคะถ้าอยากกินเมียงบัวแดงนะคะหรือว่าสั่งออนไลน์ได้นะคะสามารถส่งได้นะคะส่งทั่วประเทศนะคะระยะใกล้ไกลส่งได้พร้อมทานแล้วก็สามารถไปห่อเองได้ก็มีนะคะก็คือตัวนี้นะคะเพจก็คือโฮมสเตย์บ้านเชียงแหวนทะเลบัวแดงเฟซก็คือโฮมสเตย์บ้านเชียงแหวนนะคะแล้วก็แอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรของโฮมสเตย์ได้คือ0610975312ค่ะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะพร้อมส่งเลยค่ะ

วน้ำกันเด้อค่ะเด้อมากินเมียงบัวแดงก็ข้าวบัวแดงเด้อค่ะเด้อวิถีอีสานมรดกกินได้ที่วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เชิญรับบ้าน

ไม่สู้ฟังทงน้องแกอันควมนั้นมียังมาฟังเบิ่ง

0: ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพุทธศาสนาโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่าน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: ข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหายโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน
8: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นวงกว้างจึงเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเชิงรุกในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานป้องกันความเสี่ยงจากการซุดตัวหรือพังถล่มซ้ำซ้อนซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน74ครัวเรือน และกรุงสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุฑามาศทักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสภาพพื้นที่และข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสตูลพร้อมกล่าวว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนกับอำเภอมะนังเป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2จังหวัดซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Exventure Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
9: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงาน IP Exventure Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการและเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: แอมก้าสกาวทาสูเมกะเฮิร์ตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตร

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คลิกก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้

0: ีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะรายการที่ออกอากาศเป็นประจำค่ะทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ 15:10 น.ถึงเวลา 16:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะเราจะมานำเสนอข้อมูลสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและสร้างมาตรการค่ะรับรู้ถึงการเข้าถึงมาตรการนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราพบกันในวันเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามค่ะรับชมรายการผ่านทาง Facebook สวท.นครราชสีมาและผ่านช่องทางต่างๆนะคะของทางสวท.ในเครือข่าย12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนายพิทยาแสงรุ่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะและในวันนี้นะคะทีมช่างค่ะเทคนิคควบคุมการออกอากาศทุกช่องทางค่ะคุณประวิตรสมตัวค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันเพียงจันทร์วงทวีสุขผู้ดำเนินรายการค่ะทุกท่านคะในช่วงแรกค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามค่ะเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้เองต้องบอกว่าระหว่างวันที่29ค่ะสิงหาคมถึง2 กันยายน 2569กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามนะคะการสัมภาษณ์ค่ะจากทางท่านสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะข่าวเล่าเรื่องมาในช่วงพิเศษนะคะต้อนรับผอ.สมควรต้นจานผอ.จากกองอุตุนิยมวิทยาการบินจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงแรกให้ท่านผอ.ได้ทักทายกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ค่ะท่านผอ.มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะภาคอีสานตอนบน11จังหวัด12สถานีกำลังติดตามรับชมเราอยู่ค่ะ
2: ครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสวทช.สวท.นะ
1: สวท.
2: สวท.ครับนครราชสีมาขออภัยนะครับก็เป็นโอกาสดีครับวันนี้ได้มาทักทายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็อาจจะมีข่าวร้ายด้วยช่วงท้ายนะครับ
1: ยังไง
2: เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่เป็นข่าวร้ายนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันค่อยๆติดตามกันนะครับในเนื้อหานะครับ
1: ค่ะต้องพูดถึงเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดเลยไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของพยากรณ์อากาศ
2: ครับ
1: 29สิงหาก็ตรงกับวันนี้แหละค่ะท่านผอ.
2: ครับ
1: อากาศในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรคะคะ
2: คือที่จริงของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกประกาศนะครับช่วงสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่29สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ถึงวันที่2กันยายนก็คือเป็นต้นเดือนหน้านะครับสถานการณ์ของฝนก็จะเริ่มกลับมาหลายคนยังสงสัยว่าทำไมฝนบ้านเราอย่างโคราชเองเนี่ยเราฝนหายไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับช่วงนี้ฝนอาจจะลมแรงนะครับช่วงนี้แล้วก็ฝนจากเดิมที่เคยตกชุกนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายไปบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยช่วง29เนี่ยก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งนึงแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าปีนี้ฤดูฝนจะไม่ปกติจากเดิมนะครับซึ่งปีนี้ก็คงจะต้องตามกันเป็นระยะในบางพื้นที่ก็มีฝนมากเกินไปเนาะบางพื้นที่ก็มีฝนน้อยจนกระทั่งเกิดความแห้ง

0: แล้งในช่วงฤดูฝนนะครับก็เข้าใจว่า29เนี่ยแหละครับสิงหาคมนะครับก็คาดว่าวันนี้ก็น่าจะมีฝนเพิ่มกลับเข้ามาแต่ว่าก็ยังคงย้ําในพื้นที่ที่ยังคงมีเกิดฝนโอกาสเกิดฝนได้คือในบริเวณภาคเหนือนะครับเป็นภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็อย่างเช่นเลยนครพนมสกลนครหนองคายบึงกาฬรวมทั้งทางซีกตะวันออกของของภาคอีสานด้วยอันนี้ก็คือพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่จะมาพร้อมกันก็คือด้านรับมรสุมอย่างเช่นภาคใต้ระนองพังงานะครับอีกฝั่งหนึ่งทางภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีกับตราดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอิทธิพลของมรสุมแล้วช่วงนี้ก็จะแรงขึ้นรวมทั้งตัวร่องมรสุมนี่ก็จะคิดว่า29วันนี้เองก็จะเริ่มแอคทีฟก็คือหมายความว่ามีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับประกอบกับอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ก่อตัวอยู่ตรงบริเวณทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ปริมาณฝนของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่เหล่านี้ก็เรียกว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือแถวจังหวัดน่านแพร่พะเยาอันนี้ก็คงจะต้องระวังพิเศษนะครับส่วนในพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยที่จะต้องระวังก็คือทางนครพนมสกลนครตามแนวริมโขงของเรานี่แหละนะครับรวมทั้งบริเวณที่เป็นภูเขานะอย่างเช่นจังหวัดเลยอุดรหนองบัวลำพูหนองคายเนี่ยนี่ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องกลับมาเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่29สิงหานะครับจนกระทั่งถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับ
1: ค่ะเอ๊ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าจะตกหนักพอๆกันไหมคะ
0: เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีความต่างนะครับคือถ้าเทียบกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับก็ยังคงย้ำพื้นที่เดิมๆหรือตกในพื้นที่ซ้ำๆเดิมนั่นแหละที่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าอิ่มน้ำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นตกมาเท่าไหร่นี่ก็เริ่มไหลแล้วเป็นน้ำท่าทั้งนั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นห่วงอีกแอบเป็นห่วงอีกด้วยนะว่าในพื้นที่อีสานตอนล่างและอีสานด้านตะวันตกอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ชัยภูมินะครับนครราชสีมาโคราชบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็บุรีรัมย์สุรินทร์หรือขอนแก่นบางส่วนเนี่ยปริมาณฝนน้อยมากครับปีนี
1: ้
0: เรายังเกิดสภาวะเหมือนกับหน้าฝนเราไม่มีน้ำมาเติมเลยโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ใกล้เขื่อนลำตะคองปีนี้ก็ยังลุ้นอยู่เนาะถ้าเกิดว่าไม่มีพายุเข้ามาเลยเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะมีน้ำเพียงพอไหมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงต้องใช้น้ำอย่างประหยัดน
1: ะคร
0: ับแต่แน่นอนว่าสภาพอากาศในช่วง29สิงหาถึง2กันยาเนี่ยก็อาจจะได้รับฝนบ้างนะครับในพื้นที่เหล่านี้เพียงแต่ว่าปริมาณมันอาจจะไม่มากนักนะครับอาจจะมีการกักเก็บได้บ้างนะครับในบางพื้นที่แต่ถ้าหากโชคดีจริงๆก็เลยวันที่3 4 5ไปเนี่ยพื้นที่ทางภาคอีสานตอนกลางตอนล่างนะครับรวมทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกพื้นที่ที่มีฝนน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่จะได้รับฝนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเนาะ
1: โอ้ค่ะจะต้องลุ้นกันนะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าเนาะบางทีอาจจะคาดเดาไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะติดตามได้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในการพยากรณ์อากาศอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็คือว่าอย่างที่ท่านผอ.บอกไว้นะคะพื้นที่อิ่มน้ำโดยเฉพาะโซนภาคเหนือหลายคนก็มีความกังวลว่าจะมาซ้ำในจุดเดิมอีกหรือเปล่า
0: ค่ะแน่นอนเนี่ยครับเหมือนกับว่าฝนปีนี้เนี่ยมันมาตามแนวร่องมรสุมนะครับเมื่อแนวร่องมรสุมพาดผ่านอย่างเช่นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่เดิมนี่แหละอย่างเช่นเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์แนวนี้นะครับรวมทั้งเชียงใหม่บางส่วนตอนบนนะครับก็จะเกิดมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้เนี่ยคือตกมาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พี่น้องทางจังหวัดน่านนี่ก็ยังใจตุ้มๆต่อมๆน
1: ะ
0: ก็ยังเป็นห่วงว่าถ้ามีโอกาสมาแบบนี้อีกเนี่ยก็คงต้องเฝ้าระวังครับตอนนี้ก็ยังต้องอย่าเพิ่งยกของลงนะ
1: เอาของไว้ก่อน
0: ยังขอให้สูงไว้ก่อนนะครับให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปก็คาดว่า 3-4 ก็ดูมันจะทางเหนืออีสานบนเนี่ยจะลดลงก็จะฝนก็จะมาตกบริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะและตอนนี้เองถ้าเกิดฝนหมดไปแล้วค่ะเราจะเข้าสู่หน้าหนาวในช่วงไหนคะท่านผ
0: อ.ปีนี้ก็ยังติดตามอยู่เนาะเนื่องจากสภาวะอากาศของเราตอนนี้ภูมิอากาศเองเนี่ยเราก็เป็นสภาวะที่เป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ
1: ่
0: พอเป็นเอลนีโญ่ปั๊บเนี่ยเรื่องของทิศทางลมเรื่องของกำลังลมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คาดว่าเรายังคงคาดการณ์ไว้อยู่ว่าประมาณสักกลางเดือน ตุลาคมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดเจนแหละครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยก็ยังคงมองว่ายังเป็นเวลาเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ฤดูหนาวก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเช่นปีที่แล้วเนี่ยเราหนาวเรียกว่า
1: หนาวมาก
0: หนาวสมศักดิ์ศรีก็ว่าได
1: ้หนาวมากต้องหาเสื้อแบบว่ามาใส่จนหลายๆตัวนิดนึง
0: อย่างเที่ยวแถวเขาใหญ่ทั้งได้บรรยากาศทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าปีนี้ก็ถ้าเกิดสภาวะแบบนี้จากที่เขาคาดการณ์นะครับอุณหภูมิจะสูงต่อเนื่องคือค่าเฉลี่ยของอุณหภูมินะครับมันจะสูงกว่าค่าปกติเพราะฉะนั้นฤดูหนาวปีนี้ก็อาจจะไม่ได้หนาวสะท้านเหมือนปีที่ผ่านมาเท่าไหร่ก็อาจจะหนาวสั้นๆหนึ่งถึงสองวัน
1: มาแป๊บเดียว
0: กลับมาแป๊บเดียวประเดี๋ยวประดาวยังไม่ค่อยรู้สึกเลยแล้วก็โดยถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่ที่หนาวก็เรียกว่าตามแนวยอดเขายอดดอยยอดภูนะครับยังคงหนาวอยู่แต่ว่าฤดูหนาวที่มันจะสั้นลงหรือระยะเวลาที่จะสั้นลงเนี่ยมันก็มีค่อนข้างจะสูงในปีนี้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่เป็นปรากฏเอนิโนที่มีกำลังแรงซึ่งในช่วงที่เอนิโนกำลังแรงเนี่ยกำลังรุนแรงนะครับแรงมากก็ว่าได้นะครับจะอยู่ในช่วงตุลาถึงเดือนธันวาคมนั่นแหละครับจะเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้เราหนาวน้อยลงแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องติดตามครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังเกิดขึ้นได้อยู่นะครับ
1: ก็ยังพอให้ได้สัมผัสบ้าง
0: ก็ยังทางภาคเหนือ
1: ยังพอซื้อเสื้อมาใส่ได้อยู
0: ่ทางภาคเหนือครับก็ยังได้อยู่เนาะตามยอดดอยแล้วก็ภาคอีสานบ้านเรานี่ก็จะเป็นยอดภูเนาะแถวเลยแถวหนองคายบึงกาฬทางตอนบนก็ยังได้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านรองคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องของการบินกับอุตุนิยมวิทยามีความเชื่อมโยงกันยังไงคะ
0: คือที่จริงอยากเล่าให้ฟังว่าโดยเรื่องของสภาพอากาศเนาะเราอาจจะมองภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือการคาดการณ์และพยากรณ์ติดตามสภาพอากาศที่มันเกิดความรุนแรงร้ายแรงแต่ถ้าเป็นฉีกออกไปอีกนิดนึงเป็นงานเฉพาะด้านจะเป็นอุตุการบินก็คือเป็นการพยากรณ์เส้นทางการบินเป็นการพยากรณ์อากาศนะระหว่างที่เครื่องบินเขาบินขึ้นเนี่ยเขาจะมีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์แล้วก็คาดการติดตามเรื่องของสภาพอากาศรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะด้านนะครับโดยเฉพาะการบินเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดมันมีเครื่องบินสักลำหนึ่งตก อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เฉพาะจริงๆนะครับเนื่องจากว่ามันปีนี้ต้องเป็นระบบเซฟตี้หรือความปลอดภัยสูงสุดนะครับทั้งชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของผู้โดยสารเพราะฉะนั้นการบินนี่คือพลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความเข้มข้นหรือซีเรียสมากๆซึ่งอาจจะต่างจากงานพยากรณ์ของเราโดยอาจจะในบริบทคนละบริบทกันนะครับครับบริพยากรณ์นี่ก็คือเราก็ยังคงทำหน้าที่ในการคาดการณ์คาดหมายนะครับแต่ว่าการบินก็คือจะต้องเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับ
1: แต่ว่าต้องเชื่อมกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ซึ่งมีความสำคัญด้วยอย่างมาก
0: อย่างมาก
1: เนาะค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยทราบด้วยว่าอ้าวกรมอุตุนิยมวิทยามีกองอุตุนิยมวิทยาการบินด้วย
0: ครับเพราะว่ากองอุตุนิยมวิทยาการบินก็คือดูแลสภาพอากาศเกี่ยวกับเส้นทางการบินเกี่ยวกับการพยากรณ์ที่สนามบินทั้งเครื่องบินที่มันมีการ ออกจากสนามบินแล้วก็ลงที่สนามบ
1: ินใน
0: แต
1: ่
0: ละ
1: ชิ้
0: นทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศอันนี้เราก็จะรายงานนะครับ
1: ผู้
0: จะ
1: มี
0: ข
1: ่
0: าวซ
1: ึ่
0: งอาจจะออกแตกต่างกันกับที่เรารายงานข่าวพยากรณ์อากาศนะครับก็อาจจะเป็นข่าวเฉพาะด้านนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้เองภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของกองอุตุนิยมวิทยาการบินยังมีอะไรที่เป็นความพิเศษคะ
0: ที่จริงของกรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจอีกหลายงานนะครับซึ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องภารกิจหลักที่เรานั่นก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศเนาะก็คือมีความถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงทันเวลาอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็พยายามจะทำให้สถานการณ์หรือการพยากรณ์ของเราให้มันดีขึ้นนะประชาชนจะได้มีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารจากทางการโดยตรงนะเพราะบางทีตอนนี้เรายังกังวลเรื่องของข่าวลือ
1: ข่าวปลอม
0: ข่าวเฟกบางทีก็ความตื่นอกตื่นใจตื่นตระหนกของประชาชนค่อนข้างจะมากนะครับก็ยังเป็นห่วงว่าบางทีรับสื่อรับสารไปแล้วเนี่ยบางทีเกิดความตื่นตระหนกนะครับก็ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบากเพราะฉะนั้นกรมอุตุก็มีหน้าที่ก็คือจะต้องเรียกว่าทำข้อมูลนี้ดีที่สุดนะการคาดการณ์เนี่ยจะต้องถูกต้องแม่นยำแล้วก็ตรงเวลาแล้วก็ตรงสถานที่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือภารกิจหลักแต่นอกนั้นเราก็จะมีเครื่องมือเรื่องของ การที่เราจะได้มีการข้อมูลในการพยากรณ์อากาศก็คือจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะก็จะมีกองช่างเครื่องมือกองสื่อสารนะครับก็จะเป็นภารกิจแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราจะให้มีการพัฒนาในระบบการใช้แบบจำลองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องมีกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้ก็จะเป็นมีหลายๆกองที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับนอกจากกองเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของศูนย์ภูมิอากาศนะครับการใช้ข้อมูลภาพเรดาร์ภาพดาวเทียมอันนี้เราก็มีกองตรวจอากาศเข้ามาดูแลกำกับนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักซึ่งส
1: ุ
0: ดท้ายก็คือเป้าหมายเราก็คือจะทำยังไงให้ข้อมูลเหล่านี้มาส่งผลถึงการพยากรณ์อากาศที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
1: ค่ะนอกจากเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วอย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปการลดความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนโดยเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับแผ่นดินไหวกรมอุตุก็ดูแลด้วย
0: ก็ดูแลแล้วด้วย
1: มาดูแลในส่วนแผ่นดินไหวเนี่ยหลายคนบอกว่ากรมอุตุต้องดูตรงนี้ด้วย
0: ครับ
1: ยังไงคะ
0: ที่จริงเมื่อกี้เราพูดถึงงานตั้งแต่ต้นทางเนาะ
1: คือง
0: านของข้อมูลที่ได้
1: ม
0: าเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลต้นทางจากตั้งแต่การตรวจวัดนะครับไปจนกระทั่งถึงพยากรณ
1: ์อัน
0: นี้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
1: แต่แผ่นดินไหว
0: มันบอก
1: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเปิดโลกเนี่ยเขาจะเริ่มเลื่อนเมื่อไหร่หรือจะมีการเคลื่อนไหวยังไงอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่กรมอุตุเนี่ยไม่สามารถที่จะพยากรณ์นะพยากรณ์แผ่นดินไหวปัจจุบันเรายังพยากรณ์ไม่ได้แต่ว่ามีหน้าที่ก็คือจะต้องมีการตรวจวัดระยะห่างวัดศูนย์กลางว่าอยู่ห่างบริเวณใกล้เมืองหรือสิ่งชุมชนขนาดไหนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นครับ
1: อย่างน้อยก็ยังมีส่วนช่วยอยู
0: ่ถูกต้อง
1: อาจจะ 100% ว่าอุ้ยแจ้งเตือนแต่ต้องให้
0: ทราบให้ทราบเข้าทัน
1: ให้ประชาชนได้รับทราบว่าจริงๆตอนนี้เราพร้อมแหละที่จะดูแลแต่ว่าก็อยากให้ประชาชนเข้าใจด้วยเรื่องของการเคลื่อนไหวซ
0: ึ่
1: งมันอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็น
0: เรามองไม่เห็นจริงๆต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยเนา
1: ะ
0: เรายังโชคดีบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในที่เรียกว่าโซนวงแหวนไฟ
1: ยังไงคร
0: ับวงแหวนไฟก็คือเป็นเขตหรือโซนที่มันมีการแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแต่ว่าการตรวจวัดแผ่นดินไหวถ้าเร็วเราทราบศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็จะทำให้การเข้าถึงพื้นที่เนี่ยได้เร็วขึ้นช่วยเหลือประชาชนได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีระบบที่เรียกว่าเซิร์ฟบอร์ดแคสต์เข้ามาช่วยนะครับซ
1: ึ่
0: งก็จะทำให้การเข้าช่วยเหลือในเวลามันเกิดเหตุเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดไหนจริงๆแต่เราต้องมีการเตรียมความพร้อมมีข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาเร็วขึ้นหาศูนย์กลางเร็วห่างจากบ้านเราเท่าไหร่เข้าถึงเร็วเท่านั้นก็จะทำให้ชีวิตประชาชนเนี่ยอาจจะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
1: ค่ะนอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะอยู่ในส่วนกลางแล้วก็ยังมีกระจายอยู่ทั่วประเทศด้วย
0: เรามีอยู่5ศูนย์ใหญ่เนาะก็อย่างเช่นที่ภาคเหนือก็จะเป็นศูนย์ที่เชียงใหม่นะครับภาคอีสานก็จะมี2ศูนย์ครับอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคใต้เนี่ยจะมี2ฝั่งนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งอันดามันก็เรียกว่าเป็นศูนย์ที่ภูเก็ตแล้วก็อีกฝั่งตะวันออกก็จะเป็นศูนย์สงขลานะครับอันนี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลแต่ละศูนย์ต่างกันถามว่าทำไมภาคใต้อยู่ใกล้กันทำไมต้องมี2ศูนย
1: ์
0: ก็คือภูมิประเทศภูมิอากาศเนี่ยมันจะต่างกัน
1: เรา
0: ก็เลยจำเป็นจะต้องแยกกันนะครับอย่างเช่นฤดูที่เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมหนาวมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนเยอะส
1: ่
0: วนเวลาที่ฤดูเวลามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วลมหนาวมาเนี่ยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเราก็จะรับฝนเยอะหน่อยอย่างเช่นที่สงขลาหาดใหญ่เนี่ยมันจะเกิดในช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาซึ่งปีนี้ก็พี่น้องภาคใต้ก็อาจจะต้องเตรียมรับเหมือนกัน
1: เตรียมรับเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ใส่ใจพี่น้องประชาชนมีพื้นที่ที่ให้ดูแลรับผิดชอบรวมถึงพื้นที่ย่อยๆค่ะอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะในวันนี้ที่ท่านผอ.มาเยือนเนี่ยเราก็ยังมีหน่วยงานย่อยๆของกรมอุตุอยู่ด้วยอย่างเช่นเกษตรอากาศปากช่อง
0: ยังลืมบอกว่านอกจากศูนย์เนาะทั้ง5ศูนย์แล้วเนี่ยเราก็จะมีสถานีทั้งหมด126สถานี127สถานีเกือบจะทุกจังหวัดนะครับเพ
1: ีย
0: งแต่ตอนหลังเราก็จะมีงบมาได้เพิ่มสถานีซึ่งเป็นสถานีหลักนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เป็นสถานีที่เราตรวจวัดเป็นเรียกว่าเป็นงานประจำนะแต่ว่าอีกอันนึงที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือศักยภาพในการตรวจก็คือใช้ เครื่องตรวจวัดอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่มีคนตรวจนะก็คือข้อมูลมันจะรันแบบเรียลไทม์คือทันเวลาทันที
1: อ๋อไม่มีคนตรวจ
0: ไม่มีคนตรวจแต่ว่ามีข้อมูลตรวจวัดอัตโนมัตินะครับ
1: จะมีคนคุมอีกทีนึงใช่ไหมครับ
0: ก็จะมีคนคอยควบคุมเช่นที่กองช่างเครื่องมือก็จะคอยดูแลว่าเครื่องนี้เครื่องมือนี้ตรวจแล้วก็มีการส่งข้อมูลครบถ้วนไหมนะครับแล้วก็มีข้อมูลไหนบ้างที่มันชำรุดบกพร่องเราก็จะไปแก้ไขนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานหลักๆที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็พยายามจะทำหน้าที่เนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เป็นที่ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อถือในเรื่องข้อมูลอีกอันนึงจากเพื่อน
1: อีกอันนึงค่ะพ่ออ๋อ
0: เรื่องพายุ
1: ค่ะ
0: หลายคนก็ยังตกใจว่าเอ๊ะทำไมปีนี้เมื่อไหร่พายุจะเข้ามาสักที
1: เอ้าทำไมถึงอยากให้พายุเข้าล่ะครับพ่อน้ำน้อย
0: น้ำน้อย
1: น
0: ้
1: ำน้อยพายุต้องเข้า
0: ที่จริงที่จริงต้องเข้าแล้วล่ะนะที่จริงปีนี้เราก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะมีอ่ะช่วงสิงหากันยาเนาะแต่ว่าปีนี้ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าขึ้นไปที่จีนหมดเลยสองลูกสามลูกนี่ก็ผ่านไปทางโน้นแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยพายุยังไม่เข้ามานะครับแต่ก็อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาสักลูกนึงแถบอีสานก็ได้นะอีสานกลางอีสานล่างเนี่ยเรายังอยากได้อยู่นะครับอยากมีน้ำมาเติมอย่างน้อยช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราจะได้ผ่านพ้นไปอย่างมีความสุขหน่อยว่าเรามีน้ำเพียงพอที่จะใช้แต่ก็ปีนี้ก็ยังลุ้นอยู่เนาะอย่างน้อยก็ตอนนี้พายุเกิดขึ้นจริงหลายคนยังติดตามอยู่นะครับมันเกิดขึ้นทีแต่ว่าทุกลูกก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นข่าวเรื่องของพายุตอนนี้ก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะ
1: ทางที่ดีฟังกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ประกาศดีกว่า
1: ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศดีกว่านะคะจะได้ความเชื่อถือเชื่อมั่นถูกต้องแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.สมควรต้นจานกองอุตุนิยมวิทยาการบินค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะแล้วก็สุดท้ายจริงๆค่ะผอ.อยากให้พ่อฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณฟังสักนิดนึง
0: ครับทางพี่น้องชาวอีสานของเราเนี่ยนะโดยเฉพาะสวทโคราชก็เป็นสื่อกระบอกหนึ่งที่สำคัญนะ
1: ค่ะอ
0: ย่างน้อยๆก็เป็นสื่อที่มาเผยแพร่ข้อมูลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลที่เป็นทางการอ่ะจริงๆเป็นห่วงมากเรื่องนี้ครับเพราะเวลาที่เรารับสื่อเนี่ยมันมีหลายช่องทางเนาะทางสื่อโซเชียลบ้างสื่อในทางอะไรอื่นบ้างเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมกำกับได้ก็อยากจะฝากว่ารับข้อมูลนะครับก็ตั้งสติก่อนเนาะ
1: ตั้งสติก่อนจะรับข้อมูล
0: ก่อนจะรับข้อมูล
1: โดยเฉพาะข้อมูลทางโทรศัพท์ด้วย
0: บางทีมันสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเผลอไปติดตามโดยที่แบบเป็นตื่นปนกไปนะครับเพราะฉะนั้นของทางการเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นก็ให้รับแล้วก็ตั้งสติในการที่รับข้อมูลเหล่านี้ซึ่งก็จะทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงเวลาทันเวลาก็ยังเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเนาะอะไรอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้มีการเตรียมการวางแผนนะครับช่วงไหนที่ฝนจะมาพายุจะเข้าอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรามีเวลาที่จะเตรียมรับมือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาที่พยายามจะทำในภารกิจนี้ให้สำเร็จครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารค่ะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าฝนฟ้านี่เทหนักเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในโซนของภาคเหนือแล้วก็ยังมีมาแตะๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามนะคะการรายงานข่าวจากทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองคายสักครู่เดียวค่ะอ๋อกาฬสินธุ์ขออภัยค่ะ

0: นิมิตหมายอันเป็นมงคลยิ่งของพี่น้องชาวโคราชและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศขณะนี้เมืองโคราชบ้านเรากำลังดำเนินการจัดสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นปุริทัตโตณวัดสัมปัตตวนารามตำบลโคกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยจะประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่มั่นขนาดใหญ่หน้าตัก9เมตรพร้อมอาคารประดิษฐานและน้ำตกจำลองรำลึกน้ำตกสาริกาอันเป็นประวัติศาสตร์มงคลเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งธรรมศูนย์ศึกษาพระป่ากรรมฐานและสถานที่ฝึกวิปัสสนาตามรอยปฏิปทาองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นปุริทัตโตเพื่อประโยชน์แก่สังคมและลูกหลานสืบไปร่วมภาคภูมิใจและปักหมุดรอพบกับศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่ของชาวโคราชอุทยานหลวงปู่มั่นปุริทัตโตณวัดสัมปัตตวนารามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
1: ลับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางสวท.กาฬสินธุ์ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวที่จะรายงานนะคะสถานการณ์ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคือน้องออนอิสลานาสินสร้อยค่ะหรือน้องออแอนนั่นเองนะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกาฬสินธุ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำค่ะจำนวนถึง 120,000 กว่าตัวทีเดียวนะคะลงเขื่อนลำปาวเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพาทุกคนมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะล่าสุดนะคะ28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะณบริเวณเขื่อนลำปาวบ้านคำดอกไม้หมู่ที่6ตำบลภูดินอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบนะคะรองผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็ได้เป็นประธานนะคะในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาปีที่100กรมประมงค่ะโดยมีนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการนักเรียนพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนลำปาวค่ะจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 126,100 ตัวซึ่งก็ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวจำนวน 76,000 ตัวค่ะปลาสร้อยขาวจำนวน 50,000 ตัวนะคะแล้วก็ปลาบึกจำนวน100ตัวค่ะการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำนะคะฟื้นฟูและก็รักษาความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงสร้างโอกาสนะคะให้ประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารและโปรตีนรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้กล่าวค่ะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนับเป็นโอกาสอันดีค่ะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลภูดินจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะจะได้มีส่วนร่วมค่ะในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะให้ช่วยกันดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำค่ะให้สามารถเจริญเติบโตและก็ขยายพันธุ์นะคะได้อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าไว้ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและก็ลูกหลานในอนาคตต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวค่ะยังสะท้อนถึงเรื่องของความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนค่ะในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเป็นการสืบสานนะคะแนวทางของการพัฒนาด้านการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำนะคะคงอยู่แล้วก็สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะอนิสรานาสินสร้อยสวท.กาฬสินธุ์รายงาน
1: ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สื่อข่าวจากทางกาฬสินธุ์ด้วยนะคะน้องออนอิสลานาสินสร้อยสวท.กาฬสินธุ์ค่ะได้รายงานเข้ามาแล้วเราจะไปกันต่อค่ะไปทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะไปติดตามค่ะเรื่องของข่าวสารนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เองเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะหาสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะไปที่ไหนดีอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยวค่ะภูเรือภูเรือเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามเนาะของธรรมชาติเนี่ยก็ยังคงงดงามแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการรายงานข่าวค่ะจากผู้สื่อข่าวน้องวรพลหมวดสังหรือน้องแคทนะคะจากทางสวท.อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
3: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังรับชมรายการคัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนวันนี้สวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเลยกันครับ เช้าวันนี้อำเภอภูเรือที่ยอดภูเรือยังคงมีเสน่ห์ในแบบของตนเองวันนี้นะครับ29สิงหาคม2569เปิดรับเช้าวันใหม่บนยอดภูเรือท่ามกลางอากาศสดชื่นและบรรยากาศของผืนป่าที่เขียวขจีในช่วงฤดูฝนธรรมชาติรอบตัวดูมีชีวิตชีวาพร้อมวิวทิวเขาที่ทอดยาวชวนให้หยุดมองและเก็บช่วงเวลานี้ไว้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสอากาศเย็นสบายในยามเช้าเหมาะกับการออกมาสัมผัสความสงบของผืนป่าสูดอากาศบริสุทธิ์และปลอบใจไปกับบรรยากาศรอบตัวในแต่ละวันจะมาพร้อมสายหมอกแสงแดดหรือความชุ่มฉ่ำหลังฝนตกภูเรือก็ยังคงมีความงดงามที่แตกต่างกันออกไปในทุกเช้าเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสยอดภูเรือที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยกันครับและข่าวถัดไปนะครับผมจังหวัดเลยเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลสาธารณสุขใช้ e-payment ส่งเงินสมทบประกันสังคมครบ 100% เมื่อวานนี้นะครับ28สิงหาคม2569ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้เกียรติมอบของที่ระลึกจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยเพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจำนวน106แห่งสามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมได้ครบ 100% โดยมีนายแพทย์รวมพลเหล่าหวานนะครับผมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนางสาวรัชดาอุดมมงคลกิจประกันสังคมจังหวัดเลยพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยร่วมแสดงความยินดีความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยในการส่งเสริมให้หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดจำนวน106แห่งนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบถ้วน 100%ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาระบบการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้าน e-government และก้าวเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการบริหารจัดการและก็การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้การนำเงินเข้าระบบ e-payment มาใช้ยังช่วยให้การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วลดการใช้เอกสารประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดจนเพิ่มความถูกต้องแล้วก็คล่องตัวในการบริหารจัดการสอดรับกับการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลและยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวรพลหมดทางสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
1: ต้องขอขอบคุณนะคะน้องวรพลหัวสั่งด้วยนะคะที่นำข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะจากทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะมาเล่าสู่ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะพลาดไม่ได้นะคะเรามีข้อมูลค่ะและข่าวสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่จะมาย้ำเตือนกับทุกท่านเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: ลับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนที่จะถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไทยช่วยไทยพลัส60 40มีใครยังใช้ไม่หมดบ้างมีใครยังใช้ไม่หมดบ้างนะคะแต่ดิฉันเนี่ยหมดตั้งแต่10วันแรกบริหารเงินได้ดีมากนะก็ใช้ครบแล้วก็เติมเงินครบนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นอีกทีนึงนั่นก็คือเดือนหน้าเนาะก็จะได้รับงบประมาณมาอีกนะคะมีคุณผู้ชมค่ะทางออนไลน์นะคะก็ทักทายเข้ามาอาจจะได้ยินเสียงเพลงเมื่อสักครู่นี้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเหมือน17กรกฎาคมแต่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเอ๊ะสปอตเราเพลงที่เปิดเมื่อสักครู่นี้ที่ย้ำเตือนให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนั้นคือหมดเขตหรือยังเรียนอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้สปส.เนี่ยสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะคะเขาได้มีการย้ำขั้นตอนการลงคะแนนค่ะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดนะคะซึ่งจะมีกำหนดไว้ในวันที่27กันยายน2569นั่นเองค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็มีการเปิดเผยออกมานะคะถึงเรื่องการขั้นตอนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนั่นเองค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเพราะว่าการลงคะแนนนะคะก็1ช่องในการลงคะแนนสามารถเขียนได้เพียงแค่1หมายเลขเท่านั้นนะคะแล้วก็เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขสำนักงานประกันสังคมจึงอยากเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ค่ะเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมและสิทธิของตนเองนะคะท่านใดสนใจหรือว่าติดปัญหาว่าเอ๊ะมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยโทรไปสอบถามได้เลยนะคะที่สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะอ่ะขออนุญาตมาต่อกันนะคะเรื่องของข่าวสารภาครัฐกันต่อเลยนะคะ31สิงหาคมนี้ค่ะจะเป็นวันสุดท้ายค่ะในการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเรามีนะคะทางท่านคลังจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านจะมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะพูดแล้วก็รวมถึงค่ะแนวโน้มนะคะเรื่องของโครงการของรัฐบาลว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใดค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการสัมภาษณ์นะคะจากท่านจารุพรตามกลางคลังจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: ไทยชื่อไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่นครราชสีมาค
2: ่
1: ะ
2: สำหรับประเทศชาตินะคะณตอนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเรามียอดใช้จ่ายถึงเกือบ4,000ล้านแล้วค่ะค่ะ
3: ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจไหมครับ
2: เราอยู่เป็นอันดับ6ของเมืองหลักค่ะก็น่าพอใจค่ะท่านค่ะ
3: ถือว่าโครงการไทยช่วยแทนที่ออกมานี่มันสามารถกระตุ้นได้จริงใช
2: ่ไหมได้จริงมากๆเลยพอถึงเดือนมิถุนาซึ่งมีการใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไทยช่วยไทยพัฒน์มันช่วยเขาเรียกแรงลดค่าของชีพให้กับประชาชนได้จริงๆค่ะเพราะว่ามันเพิ่มมาตั้ง 1,000 เนาะจาก300เป็นร้อยเป็นพันหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือได้พันหนึ่งเนาะเพราะนั้นช่วยได้มากค่ะอันนี้ยอมรับเลยแล้วมันไม่ดีเฉพาะประชาชนนะคะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งโคราชมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ40,000กว่ารายค่ะ
3: แต่ว่าตรงนี้คือกระจายรายได้ไปครอบคลุมทั้งจังหวัด
2: ทั้งจังหวัดค่ะค่ะ
3: และในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับสำหรับยอดที่มาลงทะเบียนแล้วรวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้กดอุทธรณ
2: ์นะคะคือสำหรับประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านท่านสามารถที่จะไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2169ค่ะ
1: ของโคราชเราคนที่มีบัตรสวัสดิการกี่มากน้อยท่าน
2: ของเราเท่าที่ทราบอะค่ะน่าจะประมาณ800,000นะประมาณ800,000ที่ลงอะนะคะคือภาพรวมนะคะแต่ว่าผ่านจริงๆก็ประมาณ400,000นะคะแต่ว่าก็จะมีอยู่ตามข้อมูลที่ยังไม่ได้ไป ยืนยันหรือขอทบทวนอะไรเนี่ยน่าจะเกือบประมาณ 30,000 รายดังนั้นพี่ก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์พี่น้องในเขตจังหวัดนครราชสีมานะคะถ้าท่านลงทะเบียนแล้วนะคะสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วค่ะไม่ผ่านท่านสามารถที่ไปกดทบทวนสิทธิ์ก่อนนะภายใน31สิงหาอย่างที่บอกแล้วหลังจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะคือตอนที่เราไปตรวจสอบสิทธิ์อ่ะเราจะรู้ว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์อะไรนะคะเช่นไม่ผ่านเรื่องรถยนต์เนาะหรือว่าไม่ผ่านเรื่องเกณฑ์ที่ดินหรือว่าเกณฑ์รายได้หรืออะไรก็ตามพอท่านกดทบทวนสิทธิ์ในไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือว่าธนาคารหลัก5แห่งนะคะเรียบร้อยแล้วหรือในแอปนะคะปรับตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะท่านสามารถทําได้แอปทางรัฐแอปทางรัฐนะคะทีนี้ก็จะมีเวลาที่จะมีหลักฐานที่ไปแสดงกับหน่วยที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะคะเช่นขนส่งเช่นที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะจนถึงวันที่20กันยายนค่ะทีนี้พอไปยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารับเรื่องเรียบร้อยแล้วตรวจสอบเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลนะคะเราก็ประชาชนไม่ต้องทำอะไรรออย่างเดียวว่าณวันที่30กันยายนเขาก็จะมีการประกาศออกมานะคะว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านก็ถ้าผ่านก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2169ไม่ว่าเป็นคนเก่าคนใหม่ก็ใช้สิทธิ์พร้อมกันค่ะ
1: วงเงินนี้ได้กี่บาท
2: 300คือเรากลับไปสู่โหมดเดิมแล้ว300บาทค่ะค่ะ
3: แล้วในส่วนของประชาชนที่ไม่ผ่านเรื่องตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: คือณตอนนี้ค่ะสมมุติว่าไปตรวจในระบบมันก็จะมีคําเขาเรียกรายการบอกเลยว่าคุณไม่ผ่านอะไรเช่นบอกว่าเขาก็จะบอกว่าเช่นท่านมีรถยนต์หลายคันอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าให้ติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือขนส่งสาขาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะตอนเราใช้ตัวปริ้นตัวนั้นแหละไปติดต่อแต่ตอนนี้มันไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วทางกรมการปกครองอะค่ะทุกอำเภอเขาตั้งเป็นจุดone stop service OSS ใช่มั้ยคะรายการพวกนี้หน่วยงานต่างๆเขาจะบริการเหมือนคือเช่นถ้าเจอปุ๊บเนาะตรวจที่อำเภอถ้าเจอปุ๊บเสร็จเนี้ยค่ะทางอำเภอเขาก็จะให้มีฟอร์มของขนส่งแล้วก็ให้ตรวจแล้วอำเภอก็รวบรวมมาให้ท่านขนส่งโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปที่ขนส่งใช่เขาอำนวยความสะดวกกันแบบนี้เลย
1: ทั่วเมืองมีใช่มั้ยคะ
2: มีค่ะค่ะคือทุกอำเภอมีตอนนี้เป็นนโยบายของกรมการปกครองที่อาจจะระดมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทางออนไลน์นะคะของทาง12สถานีนะคะ11จังหวัดภาคอีสานตอนบนรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันเพียงจันทร์วงทวีสุขและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: อกแม่พระธรณีจวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได
9: ้เมื่อเวลาประมาณ 14:30 น.ที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งในบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนเดิมภายใต้อาคารที่มีการสะสมความร้อนประกอบกับมีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ทำให้เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งและเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลลอยออกมาจากด้านหลังของร้านอาหารภายในอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงพร้อมด้วยรถกู้ภัยเพื่อเร่งฉีดน้ำขณะเดียวกันได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภายในอาคารยังมีสภาพไม่ปลอดภัยและมีความร้อนสะสมในบางจุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและทำให้เกิดการปะทุของเพลิงขึ้นอีกครั้งจึงจำเป็นต้องจำกัดการเข้าพื้นที่และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิพลสันทพรมารายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับให้คุมเข้มด้านข่าวปลอมเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่เสียหายจากเหตุวาตภัย
10: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทก่อสร้างขึ้นแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง3เดือนทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกในประเทศไทยณโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรและสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go

12.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะในช่วงที่ฝนตกพรำพรำก็ระมัดระวังนะคะเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายๆพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็เป็นห่วงในหลายๆจังหวัดนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีคำเตือนกรณีของภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะน้ำป่าไหลหลากต่างๆเพราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะเขาก็ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่10จังหวัดค่ะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงานะคะให้เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและก็น้ำป่าไหลหลากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยระหว่างวันที่28ถึง31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็กำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะส่วนในกรุงเทพมหานครนะคะแม้เรื่องของเพลิงไหม้ในที่ตลาดคลองถมเมื่อคืนนี้เสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวและเมื่อสักช่วงนะคะประมาณเนี่ยไม่นานที่ผ่านมาก็เห็นบอกว่ามีเรื่องของการปะทุขึ้นมานะคะพบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงเนี่ยจำนวนมากเลยพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังเพราะว่ามีแสงเพลิงปรากฏออกมาจากบริเวณกลางอาคารนะคะก็ยังมีจุดความร้อนและการลุกไหม้อยู่ภายในเตนบอกว่าช่วงนี้มีฝนตกนะคะก็ช่วยดับไฟไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเรื่องของสารเคมีและควันนะที่มันพวยพุ่งออกมาเนี่ยอาจจะมีแก๊สหรือว่าสารพิษปะปนอยู่ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อการสูดดมด้วยนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองก็ได้รับบาดเจ็บกันไปหลายนายเลยทีเดียวนะคะเมื่อคืนในช่วงที่เข้าไปดับเพลิงแล้วก็ในหลายๆบริเวณนะคะเนื่องจากว่ากระแสลมแรงนะคะเมื่อคืนที่เกิดเหตุไฟไหม้ก็ได้กลิ่นของควันไฟนะไปในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะก็ต้องย้ำเตือนกันนะคะเรื่องของฟืนไฟช่วงนี้มีทั้งเรื่องของน้ำมีทั้งเรื่องของไฟนะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าได้โปรดระมัดระวังแล้วกันเอาในบ้านของเราเองนี่แหละนะคะในบ้านเราก็บ้านไหนที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วมหรือว่าท่านก็ต้องมันตรวจเช็คพวกสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆด้วยนะคะด้วยความห่วงใยไม่อยากที่จะให้มีใครเป็นอะไรหรือเกิดความเสียหายขึ้นมานะคะแล้วรายการของเราวันนี้ค่ะก็เช่นเคยนะคะเป็นประจำช่วงเย็นๆแบบนี้เราจะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้พบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะทนายอาสาของเราจะเข้ามาพูดคุยกันในสายตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะทนายเกิดผลค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สุภลักษณ์ครับ
1: ค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะไม่ทราบอยู่กรุงเทพนนทบุรีหรือต่างจังหวัดคะ
2: วันนี้แวะมาทำธุระที่อยุธยาครับ
1: โอ้ไปอยุธยาฝนตกไหมคะตอนนี้
2: โอ้ร้อนครับไม่มีฝนแล้วแต่คืนนะครับแต
1: ่
2: ก
1: ็
2: ย
1: ัง
2: ร้อนอ
1: ยู่ร้อนมากๆนี่ไม่แน่ฝนก็อาจจะลงก็ได้นะคะ
2: ใช่ครับความมันทึมอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะแม้ช่วงนี้ก็ต้องเตือนกันนะคะทั้งเรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของไฟไหม้นะคะเห็นข่าวเรื่องไฟไหม้ที่ตลาดคลองเตยแล้วก็เห็นใจผู้ประกอบการนะคะเกิดความเสียหายมากเลย
2: คร
1: ับ ก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของตลาดเนี่ยเขาบอกว่าก็โครงสร้างก็เสียหายนะคะบอกพื้นที่ตรงนั้นประมาณ4ไร่นะคะที่เป็นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ 8,000 กว่าตารางเมตรแล้วก็เจ้าของโครงการคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่า ไม่รู้ว่าจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจก็ดีแล้วก็เดี๋ยวนี้การค้ามันก็ซบเซาไม่เหมือนเดิมนะคะเป็นการค้าออนไลน์ด้วยก็ให้กำลังใจกันไปนะฮะที่แน่ๆก็คือต้องระมัดระวังใครจะเข้าพื้นที่ตรงนั้นนะก็หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ค่ะคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องราวการให้ความรู้กฎหมายประจำวันนะคะวันนี้อยากจะให้ทนายเกิดผลพูดถึงเรื่องการสอบเขตที่ดินหาหมุดอันนี้เป็นภาษาที่มันก็คือการรังวัดที่ดินใช่ไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: คืออันนี้กันครับรังวัดที่ดินกับสอบเขตคือสอบเขตที่ดินมันก็หมายครับอย่างรังวัดกับสอบเขตที่ดินหลักการคล้ายกันแต่ว่าวัตถุประสงค์จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างรังวัดที่ดินคือรู้อยู่แล้วว่ามีหมุดอยู่ตรงไหนแค่อาจจะแบ่งแยกที่ดินกันก็เลยต้องไปรังวัดเพิ่มเติมหรือว่าละอยากรังวัดใหม่อย่างเงี
1: ้
2: ยแต่กรณีที่สอบเขตคือมันมีส่วนที่จะต้องมีที่ดินข้างเคียงเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
2: มีข้างเคียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: จะมีข้อโต้แย้งกันอะไรอย่างนี้หรือว่าหมุดหายไปแล้วหาหมุดไม่เจอหมุดคลาดเคลื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับผมแค่หมุดหายเราต้องสอบเขตเพื่อปักหมุดใหม
1: ่ค่ะ
2: หรือจะต้องรังวัดปักเขตเพื่อมีที่ดินข้างเคียงเกี่ยวข้องม
1: ี
2: การคัดค้านกันเกิดขึ้นก็จะไม่มีการลุกล้ำที่ข้างเคียงเปลี่ยนแปลงที่ข้าง

0: มีพื้นที่บริเวณตรงไหนมีเพื่อนบ้านลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเราหรือเราลุกล้ำเข้าไปที่ดินของเพื่อนบ้านหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ควรจะดำเนินการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะจะเริ่มต้นอย่างไร
0: ในการดำเนินการเราต้องไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอรางวัลตัดเขต
1: ค่ะ
0: ครับรางวัลตัดเขตกันซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าธรรมเนียมในการรางวัลตัดเขต
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีการแจ้งที่ดินข้างเคียงให้ทราบนะครับที่ดินข้างเคียงให้ทราบ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้มาตรวจสอบหรือคัดค้านการรางวัลในกรณีที่ไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อถึงกำหนดเวลาเราก็ต้องไปรอเจ้าหน้าที่ที่ดินที่จะไปรางวัลและถ้าเราเป็นที่ดินข้างเคียงเมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไประวัดระวังแนวเขตเราก็ต้องไปนะครับการที่เราไม่ไปเมื่อเราได้รับหนังสือแล้วเราไม่ไปหรือเราไม่มอบหน้าให้คนอื่นเขาไปแทน
1: ค่ะ
0: นะครับก็ถือว่าเราไม่ติดใจหรือไม่คัดค้านในส่วนที่มีการสอบเขตถ้าทำให้มีการลุกล้ำในที่ดินเข้ามาหรือทำให้แนวที่ดินของเราเปลี่ยนแปลงไป
1: ค่ะ
0: แต่ไม่อาจจะเป็นปัญหาว่าเราไม่ยอมรับแต่จะเกิดข้อโต้แย้งลำบากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับหนังสือแจ้งครับไประวังแนวเขตก็ควรต้องไปนะครับ
1: ค่ะแต่ถ้าหากว่าที่ดินข้างเคียงไม่ไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะวัดให้ไหมคะหรือเขาต้องยังไงเขาก็ต้องรอ
0: โดยปกติถ้าเจ้าหน้าที่ดินไม่ไปยังไงเจ้าหน้าที่ดินก็รังวัดได้ครับก็ถือว่าที่ดินข้างเคียงไม่ติดใจเมื่อได้รับหนังสือแล้วไม่ติดใจสิทธิ์โต้แย้งแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะเพราะนั้นก็เมื่อได้รับหนังสือแล้วอย่าได้เพิกเฉยนะคะค่ะทีนี้อาจจะมีคำถามว่าเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายยังไงมีหลักเกณฑ์ยังไงคะนี่ค่าใช้จ่ายเขาคิดแบบไหนคิดตามเนื้อที่หรือคิดตามยังไงคะ
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องปฏิบัติผมไม่แน่ใจ
1: ถามทางที่ดินก่อน
0: มีข้อมูลบ้างไหมครับ
1: ค่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้แล้วกันนะคะค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องจำเป็นหรือบางทีเราอาจจะมีที่อยู่แล้วก็ไม่ได้ไปนานไม่ได้ไปดูนานเอ๊ะหลักหมุดถูกขยับขยื่นไปเกิดข้อสงสัยว่ามันมีการขยับขยื่นหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปติดต่อที่ดินนะคะ
0: ต้อง
1: สอบเขตใหม
0: ่คืออย่างนี้นะครับเรื่องหมุดขยับขยื่นในแนวเขตที่ดินมันเปลี่ยนแปลงได้มันเกิดจากคนกระทำก็ได้นะครับหรือเกิดโดยธรรมชาติก็ได
1: ้ค่ะ
0: เกิดโดยธรรมชาติเช่นที่ดินของเราติดแก๊สติดลำน้ำติดลำน้ำวันนี้คือเดือนทางน้ำเปลี่ยนจากที่ดินของเรากลายเป็นทางน้ำผ่านเฉยเนี่ยทำให้ที่ดินเราหายหมดเราหายก็ได้ครับหรือก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: หรือแนวที่ดินมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันซุดโตมาไปแล้วมันซุดตริ่งทางแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นที่ดินที่เราไม่เคยไปดูหรือไม่ได้ไปดูแลนานๆเข้ามันอาจจะเปลี่ยนสภาพไปโดยธรรมชาติหรือ
1: ถ้าโดยธรรมชาติเป็นไม่ได้
0: ใ
1: จแล้วถ้าเป็นคนล่ะคะคนเจตนาโยกย้ายมีความผิดยังไงไหมคะ
0: แน่นอนครับนี้เมื่อมีการโยกย้ายละเขตหมุดที่ดินซึ่งเป็นของหลวงนะ
1: ค่ะ
0: การโยกย้ายละเขตที่ดินของหลวงอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่และเป็นความผิดทางอาญาในความผิดฐานบุกรุกก็ได้นะครับโยกย้ายที่ดินแบบคุณเอาไปเป็นความผิดฐานบุกรุกหรืออาจจะเสียทรัพย์ไม่เสียทรัพย์ก็ได้ครับ
1: ค่ะนะคะพอไปติดต่อที่ดินปุ๊บขั้นตอนเห็นบอกว่ามันก็ต้องรอคิวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช้เวลาเหมือนกัน
0: สำนักงานที่ดินจังหวัดจะใช้เวลารอคิวขึ้นอยู่กับท้องที่นะข
1: ึ้
0: นอยู่กับท้องที
1: ่
0: แต่หลายท้องที่ก็เร็วแต่หลายบ้าโอจะส่วนใหญ่บางท้องที่ส่วนใหญ่เลยนะครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับใช้เวลาหลายเดือนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แต่เนิ่นๆ
1: ยื่นแต่เนิ่นๆนะคะ
0: ยื่นแต่เนิ่นๆไปติดต่อแต่เนิ่นๆแต่เดี๋ยวนี้มันดีหน่อยตรงที่ว่าทำธุรกรรมอะไรก็ออนไลน์ได้
1: ค่ะออนไลน
0: ์
1: เพราะฉะนั้น
0: ต้องรอคิวนาน
1: ค่ะใครอยากจะเข้าไปดูขั้นตอนค่าใช้จ่ายในการขอรางวัลนี่เขาบอกว่าเข้าไปที่เว็บไซต์กรมที่ดินได้เลย
0: ครับ
1: นะฮะเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะค่ะอันนี้ก็จำเป็นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่จะทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันนะคะ
0: เวลาเขาจะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคนซื
1: ้
0: อถ้าเราซื้อที่มันมีลักษณะเหมาแปลงใช่ไหมครับเหมาทั้งแปลงเนื้อที่เท่าไหร่ก็เหมาตามนั้นอันนี้ต้องไปรังวัดนะครับจำเป็นมากนะครับเพราะว่าราคาที่เราซื้อในโฉนดที่ดินเราอาจจะบอก5 ไร่ใช่ไหมครับพอไปรังวัดจริงๆไม่ถึงก็ได้นะครับพอไปรังวัดจริงๆไม่ถึงก็ได้เพราะว่าการรังวัดในที่ดินสมัยเก่ากับปัจจุบันนี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ในอดีตใช้รังวัดในการเดินสำรวจ

0: วจเดินใช้โซ่รังวัดแบบนี้หรือแต่ปัจจุบันใช้ดาวเทียมคือเพชรดาวเทียมความนั้นยันจะแตกต่างกันไป
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีฉลวดโบราณเก่าๆเนื้อที่บอก5ไร
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: พอใช้พอเป็นไปรังวัดใหม่ปัจจุบันที่ใช้แทนที่ทางอากาศหรือว่าใช้ดาวเทียม2เนี่ยอาจจะเหลือ4ไร่กว่าแบบนี้ก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: มันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะ
1: ค่ะเอาเนี่ยเข้าไปดูค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินแล้วเขาบอกแบบนี้นะคะเขามีเกณฑ์กำหนดค่ารังวัดที่ดินเนี่ยถ้าเนื้อที่ไม่เกิน5ไร่ระยะ1วันทำการนะคะค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,950 บาทถ้าไม่เกิน15ไร่ระยะเวลา2วันทำการไม่เกิน 3,750 บาทไม่เกิน30ไร่ระยะเวลา3วันทำการไม่เกิน 5,550 บาทแสดงว่าอยู่ที่เนื้อที่มากหรือน้อยถ้าเนื้อที่ยิ่งมากระยะเวลาในการทำงานก็มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นรายละเอียดตามนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินต่อแปลงต่อวันละ40บาทเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อแปลงต่อวันละ30บาทค่าหลักเขตที่ดินหลักละ15บาทตามที่ใช้จริงแล้วก็มีค่าส่งหมายค่าป่วยการเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่วันละ50บาทค่าพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัดวันละไม่เกิน800บาทค่าคนงานรังวัดต่อคนต่อวัน200บาทหรือ250บาทตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนดก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะค่ะกำลังอ่านรายละเอียดให้ฟังนะฮะทีนี้พอทำการรังวัดเสร็จแล้วที่ข้างเคียงเขาเกิดคัดค้านราคาเกิดตกลงไม่ยินยอมกันมันจะทำยังไงล่ะคะ
0: ในกรณีที่มีการรังวัดใช่ไหมครับเมื่อมีการรังวัดแล้วที่ข้างเห็นว่าการรังวัดเนี่ยมันมีผลกระทบกับตัวเองหรือไม่ยอมหรือว่าต่อคัดโต้แย้งคัดค้านอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนครับมันและมันก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยนะครับเมื่อไม่ว่าเราจะเป็นคนคัดค้านหรือเพื่อนบ้านเป็นคนคัดค้านในกรณีนี้ถือว่าการรังวัดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นโดยปกติสำนักงานที่ดินเขาจะให้ทั้งสองฝ่ายไปไก่เกี่ยกันนะครับไปไก่เกี่ยกันเสร็จแล้วถ้าสามารถไก่เกี่ยกันได้เขาก็จะออกโฉนดออกหนังสือเอกสารสิทธิ์ไปตามข้อตกลงกันแบบนั้นไปตามผู้ความเขายินยอมคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ถ้ามันตกลงกันไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับถ้าตกลงกันได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ทางสำนักงานที่ดินจะทำหนังสือสรุปข้อตกลงตัวนั้นแล้วก็ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลภายใน90วันครับ
1: ต้องไปถึงศาลเลยนะคะถ้าตกลงกันไม่ได้
0: เพราะว่าถ้ามันตกลงกันไม่ได้ต้องไปจิตที่ศาลเจ้าพนักงานที่เรียนถึงจะสามารถดำเนินการกระบวนการต่อไปได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับ
1: คือเจ้าพนักงานที่ไม่สามารถตัดสินใจข้างใดข้างหนึ่งได้ถ้าเกิดความไม่ตกลงกันขึ้นนะฮะต้องให้ศาลตัดสิน
0: แล้วใช่ไหมครับในกรณีที่รังวัดแล้วมันรังวัดแล้วถึงผลมันจะเป็นมายังไง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านเจ้าพนักงานที่ดินจะให้ไปคุยกันก่อนโดยเจ้าพนักงานที่ดินจะทำการไกลเกลี่ย
1: ไ
0: กลเกลี่ยกันได้โอเคเป็นไปตามนั้นไกลเกลี่ยไม่ได้เขาจะออกหนังสือเลยว่าให้ไปฟ้องร้องกันภายใน90วันครับ
1: ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนะคะ
0: นับแต่วันที่ไกลเกลี่ยไม่สำเร็จ
1: นับแต่วันที่ไกลเกลี่ยไม่สำเร็จถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดเนี่ยจะเป็นยังไงคะ
0: โดยปกติถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดก็ถือว่าการรังวัดนั้นไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ติดใจในการรังวัดแต่รังวัดใหม่ก็ฟ้องก็ต้องดำเนินการยื่นคำร้องใหม
1: ่
0: ถ้าทำเนียมที่เสียไปแล้วก็ไม่ได้คืน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่รังวัดใหม่ก็ต้องยื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่มันก็จะไปติดขัดตรงที่ว่ายื่นใหม่ก็โดนคัดค้านใหม่อยู่ดีแหละครับก็ไม่จบ
1: ค่ะทีนี้มันก็อีกมีอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าโอ้ที่มันก็โอ้นานมากแล้วก็ไปดูอีกทีนึงเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าแนวเขตที่ดินที่เสียไปมีระยะเวลาเกิน10ปีแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันอยู่ในเงื่อนไขยังไงไหมคะตามกฎหมาย
0: อะไรนะครับเดี๋ยวขออีกที
1: หมายถึงว่าถ้าหากว่าแนวเขตที่ดินที่เสียไปเนี่ยมันเกิน10ปีแล้วอ่ะพอไปวัดอีกทีนึงแล้วมันเกิน10ปีแล้วเนี่ยผู้ที่ถือครองที่ดินไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าจะครอบครองปรปักษ์ได้มั้ยคะ
0: เอาเนี่ยครับแน่นอนครับปกติแล้วว่าเวลาที่เรามีปัญหากันเนี่ยเราไม่ต้องแยกทาง
1: ค่ะ
0: หรือเราโต้แย้งคัดค้านแล้วเขาบอกให้ไปฟ้องแล้วไม่ฟ้องอันเนี้ยเขาก็ถือว่าเราไม่โต้แย้งคัดค้านเมื่อไม่โต้แย้งคัดค้านคราวนี้ถ้าเกิน10ปีใช่ไหมครับถ
1: ้
0: าเกิน10ปีเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็จะโต้แย้งว่าเขาได้โดยอายุความไม่ว่าจะได้โดยอายุความโดยพระราชบัญญัติหรือครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมครับเกิน10ปีตอนนี้ไอ้คำว่าเกิน10ปีเนี่ยนะครับ มันก็เป็นปัญหานะ
1: ว่านับแต่ตรงไหน
0: นับตั้งแต่วันไหนก็คือเขาจะถือว่านับแต่วันที่ครอบครองน
1: ับ
0: แต่วันที่ครอบครองเป็นหลักนะครับแต่ว่าในระหว่างครอบครองมันมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะมีการรังวัดละมีข้อตกเถียงข้อพิพาทเขาถึงได้ไปฟ้องร้องกันใช่ไหมครับแต่พอไม่ไปฟ้องร้องเขาก็ถือว่าขาดอายุความนะครับพอขาดอายุความเสร็จแล้วมันก็เสียหายตัวเองก็ไม่ได้ที
1: ่
0: แล้วคนที่บุกเข้ามาก็ได้ที
1: ่
0: ขอเสริมนิดนึงนะครับว่าอันนี้กรณีแบบนี้เราพูดถึงแต่ที่ดินที่มีโฉนดแต่ถ้าเป็นที่ดินที่เป็น
1: สารสิทธิ์อื่น
0: หรือเอกหรือว่าที่ดินที่ไม่มีสารสิทธิ์เช่นที่พ.ต.บ.5ที่ส.ค.1กรณีเขาเรียกว่าที่ดินซึ่งมีสิทธิครอบครองเฉยไม่ใช่ถือว่ามีกรรมสิทธิ
1: ์
0: สิทธิครอบครองเนี่ยไม่ใช่10ปีนะครับถ้ามีคนเข้ามาแย่งพื้นที่เราเกิน1ปีแล้วเราไม่ใช้สิทธิฟ้องร้องเลยอันนี้ก็ขาดอายุความเช่นเดียวกันนะครับ
1: อันนี้ถือว่าใ
0: คร
1: ย้ายเกินปีนะย้ายเกินปีต้องไปดูนะว่ามีใครมาอยู่ถ้าเราไม่ได้ไปดูเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นกฎหมายที่ควรรู้ที่ท่านใดมีที่ครอบครองก็ควรมันไปเช็คเป็นประจำนะคะไม่งั้นอย่าเสียสิทธิ์ได้ค่ะ
0: คร
1: ับค่ะทนายเกิดผลตอนนี้มีสายเข้ามาไปคุยกับป้าใจกันหน่อยปรึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่มาวัดที่ดินแต่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินหรือเปล่าเขาไม่แจ้งอะไรเลยมันจะมีมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองคุยกับป้าใจดูป้าใจสวัสดีจ้าป้าใจคะเรียกแล้วจ้าฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าโอ้กำลังตก
2: อ
1: ยู่จังหวัดอะไรป้าก
2: าญจนบุรีค่ะ
1: โอ้กาญจนบุรีอ่ะคุยกับทนายเกิดผลเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าเป็นเจ้าที่ที่ดินเชิญค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับอ
2: ยู่ดีๆเขาบอกว่าจะมาวัดที่ดินถามว่าเรื่องอะไรเขาก็ไม่บอก
1: มีหนังสือมาไหมอ่ะ
3: เขามีหนังสือล่วงหน้ามาไม่บอกแจ้งเขาจะมาลังวัดที่ดินใครครับเขาถามก่อนลังวัดที่ดินเราเลยว่าลังวัดที่ดินเพื่อนบ้าน
1: ฟังทางมือถือนะป้าถ้าฟังทางมาวัดที่ดินของน้อง
3: ของน้องแต่ไม่ใช่ของเราใช่ไหม
1: อยู่ด้วยกันหรือเปล่าล่ะคะ
2: แต่ถามว่าสาเหตุอะไรมาวัดเขาไม่บอกค่ะ
3: ว่าไม่ได้ผมถามไปหนึ่งที่ดินของน้องน้องเป็นคนแจ้งให้มาลังวัดหรือว่าเพื่อนบ้านเขาเป็นคนแจ้งให้มาลังวัดเขาบอกไหมเรารู้รายละเอียดไหมหรือว่าน้องของป้าเขามีหนังสือจากกรมที่ดินมาก่อนไหม
2: ไม่บอกค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไร
3: คือเนี่ยมันก็ตอบยากเพราะว่าเมื่อไม่รู้แล้วเขาจะเข้ามาในพื้นที่บ้านเราหรือเปล่า
2: ครับมีใบที่ดินมาบอกค
1: ่
2: ะ
1: นั่นแหละเขาเขียนว่าอะไรล่ะจ๊ะ
3: เขาเขียนว่าอะไรครับ
2: เขาบอกว่า
3: ให้ไประวังแนวเขตหรือเปล่า
2: ว
3: ัน
2: ที่15
3: อ๋อมีหนังสือมาก่อนใช่ไหมครับ
2: จะมาวัดวันที่15
1: จะมาวัดวันที่15ไหนเดือนไหนป้าต้องฟังจากทางโทรศัพท์นะถ้าฟังทางวิทยุแล้วมันเสียงมันจะก้องมันจะสะท้อนกันแล้วก็มันจะดีเลย์นะคะ
2: ไม่ค่อยได้ยินป้าแก่แล้ว
1: อ๋อจ้า
3: เอาใหม่มีหนังสือมาแล้วหนังสือเขียนว่ามาจากสำนักงานที่ดินไหนครับ
2: ก็อ่านดูก็ว่าอย่างนั้นแต่ป้าอยากรู้ว่าคือใครให้มาวัด
3: คือป้าต้องดูเลยนะในคำในหนังสือฉบับนั้นเขาจะแจ้งให้ทราบว่าเขาจะมารังวัดตามใครไปร้องมานะครับแล้วให้เราไปดำเนินการในการระวังแนวเขตเขาจะบอกว่าเพื่อนบ้านเราที่ดินแปลงเนี้ยเขาจะรังวัดแล้วก็แจ้งให้เราทราบว่าให้เราไประวังแนวเขต
2: มันไม่ได้อยู่ติดกับชาวเพื่อนบ้านหรอกค่ะมันติดไอ้คลองเล็กๆส่งน้ำมา30 ปี 50 ปีแล้วค่ะมันไม่ได้ติดที่ดินใครหรอกค่ะ
3: แล้วมันจะที่ดินหลวงหรือเปล่าครับ
2: ที่โฉนดค่ะซื้อลุงมา30 ปีแล้ว
3: เอางี้ดีกว่าไหมครับ
2: แล้วมีคลองน้ำส่งน้ำคลองเล็ก
3: ๆแล้วป้ามีเอกสารพอจะส่งให้ทีมงานดูได้ไหม
1: เดี๋ยวจะได้ช่วยดูให้นะแล้วป้าอยู่กับน้องหรือเปล่าล่ะคะ
2: ค่ะอยู
1: ่แล้วน้องเขาแล้วน้องเขาว่ายังไงอ่ะใครที่ดูหนังสือแล้ว
2: เข้
1: าใจน้องก็ไม่รู
2: ้มาวัดเรื่องสาเหตุอะไร
1: หมายถึงว่าเขามีจดหมายมาก่อนแล้วเจ้ามีเจ้าหน้าที่ตัวจริงเป็นมาไหมหรือมีแต่หนังสือมาคะ
2: เข ขาส่งมาทางไปรษณีย์ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
3: นั่นแหละครับมันเพิ่งมาหนังสือเพิ่งมาใช่ไห
1: ม
3: ครับเจ้าที่จะมาวันนี้ใช่ไหมเขาแจ้งเรารู้ล่วงหน้าเฉยใช่ไหมครับ
1: มาวันที่15เดือนไหนอ
2: ยากจะรู้ว่าสาเหตุอะไร
1: เขาจะมาวันที่15เดือนไหนจ๊ะ
2: เดือนกันยา
1: เดือนกันยา
3: เดือนหน้า
1: ก็คือได้รับจดหมายก็เลยไม่รู้ว่าจดหมายจริงเท็จยังไงหรือเปล่าแล้วจะมาวัดอะไร
2: แต่แล้วน้องก็แก่
3: จริ ง
2: ๆ
3: ในหนังสือเขาระบุอยู่แล้วครับว่าเขาจะให้ไปทำอะไรทีนี้ป้าอาจารย์เราไม่เข้าใจแต่ตรงนี้เราก็ไม่เห็นเอกสารไงอย่างนึง
2: เราจะทำยังไงเราไม่ให้เขาวัดได้ไหมเพราะที่ของเรา
1: เอาอย่างนี้ป้า
3: ที่เราเลยวัดที่อื่นเหรอครับป้าผม
1: เดี๋ยวต้องอ่านในจดหมายให้ละเอียด
2: มีติดใครอะค่ะมีติดน้ำคลองเล็ก
1: อ๋อก็เลยสงสัยว่าเอ๊ที่ข้างเคียงเขาก็
2: ก็อยู่มา40-50 ปีแล้ว
1: จ้าเอาอย่างนี้ป้าเนื่องจากว่าเราไม่เห็นหนังสือนะแล้วก็ไม่รู้ว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรแต่ว่าไม่มีใครโทรศัพท์มานะมีคนเป็นเจ้าหน้าที่บอกโทรศัพท์มามีไหม
2: ไม่มี
1: นะมีแต่
3: แล้วในเบอร์ในหนังสือฉบับนั้นน่ะมันเป็นเบอร์สำนักงานที่ที่ไหนครับมันบอกไหมว่าให้ติดต่อเบอร์ไหน
1: ในหนังสือมีบอกเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ
2: ฝนกำลังตก
1: ไม่ค่อยได้ยินเอาอย่างนี้เดี๋ยวหลังไมค์ต่อเลยแล้วกันนะคะ
3: มันจะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
2: ว่าทำไมที่เราก็ไม่ได้ติดใครคร
1: ับ คือจริงๆถ้ามีหนังสือมาปกติเขาก็จะมีว่าติดต่อที่ไหนใช่ไหมคะเบอร์โทรอะไร
3: ใช่ครับ
1: ก็ต้องโทรไปสอบถามนะคะ
3: แล้วมันกรณีนี้มันตอบไม่ได้เลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหนังสืออะไรแล้วก็เป็นเรื่องหนังสือที่มาจากไหน
1: ค่ะค่ะ
3: คือเขาจะแจ้งวัตถุประสงค์ครับแต่ว่าเรามันมีอยู่ในหนังสือแต่โอดิต้าเขา
1: อาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ทีมงานลองสอบถามเพิ่มเติมดูนะคะแต่มันมีข้อสังเกตอะไรไหมคะท่านทนายเอาล่ะเราก็เอาสันนิษฐานมันอาจจะเป็นของจริงก่อนนะแต่มันมีไม่เคยได้ยินไหมคะมิจฉาชีพมารูปแบบนี้มีไหมคะ
3: คือในกรณีที่มันลังวัดที่จะไม่ค่อยเจอมิจฉาชีพอยู่แล้วครับ
1: ไม่ใช่
3: ว่าม
1: ัน
3: จะเรียกร้องเอาเงินประมาณนี้มากกว่
1: า
3: แต่กรณีที่เรียกร้องเงินเนี่ยเขาจะไม่มาลักษณะเมื่อมาลังวัดเขาจะแจ้งเราเรื่องภาษีทำนองนี้มากกว่าครับ
1: จะมา
3: เร
1: ีย
3: กค่าภาษีที่ดินอะไรอย่างเงี้ย
1: จะมาหาเลยหรือจะโทรมาอะไรอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: แต่ถ้าจะบอกว่ามาลังวัดเนี่ยมันก็จะไม่ได้เงินอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอะไรเงี้ยคร
1: ับ
3: อ
1: ันนี้ก็เลยฝากไว้เลยนะครับว่ามันเคยเกิดมาแล้วเนี่ยประเภทมาหาที่บ้านโทรมาแล้วแอบอ้างไปเจ้าหน้าที่ที่ดินบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าประปาบ้างอะไรต่างๆนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ
3: ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้แต่เวลาที่จะปรึกษาสอบถามเนี่ยต้องมีข้อมูล
1: ค่ะค่ะ
3: พร้อมเอกสารอะไรเงี้ย ถามอะไรถามทีมงานก่อนนะครับแล้วก็บอกทีมงานไม่มีเบอร์โทรติดต่ออะไรไห
1: ม
3: เนื้อหาเป็นยังไงนะครับจะได้เพื่อการตรวจสอบ
1: ค่ะนะคะเราเองก็ไม่ใช่ผู้แบบมองแล้วทะลุปลุกโลงไปทุกเรื่องนะต้องมีข้อมูล
3: เอกสารบางทีอาจจะเป็นเอกสารปลอมเอกสารเท็จก็ได้เพราะทางทีมงานไม่เห็นก็ตอบไม่ได้อาจจะไปตอบว่าเป็นเอกสารจริงเนี้ยก็ขาดว่าไปว่าทาง
1: ม
3: ีรับรองว่ามันจริงเนี้ยของ
1: เราก็พูดไม่ได้นะเพราะอยู่นี่เอกสารตราคุดปลอมก็มีนะ
3: ห
1: มายสารปลอมก็มีใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้ก็เนี่ยแหละค่ะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่บ้านเจอแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่เป็นว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยนะให้พึงสั่งระมัดระวังไว้ก่อนนะว่าจะถูกหลอกหรือเปล่านะคะ
3: คร
1: ับ ค่ะขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังและทนายเกิดผลนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาเปิดสายคุยกันต่อนะคะพักสักครู่นึงก่อนค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
12: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
11: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
12: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
11: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
12: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
13: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำและทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะให้ความรู้เรื่องกฎหมายรับปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเราจัดรายการสดนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆก็ได้นะคะ022729717 022729721นะคะแล้วก็0817159551-3นะคะช่วงนี้ก็คงจะต้องย้ำเตือนเรื่องฝนกันอีกสักรอบนึงนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ทางกรมทรัพยากรธรณีเขาได้ประกาศแจ้งเตือนนะคะในส่วนของพื้นที่10จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงาเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดนะคะช่วง 28-31 สิงหาคมนะคะก็มีข้อแนะนำแล้วก็แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะว่าควรจะติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงนะคะท่านใดอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มันสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติอย่างเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายแล้วนะคะแล้วก็ในพื้นที่ในชุมชนก็จัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะคะวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็พร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรือใครสงสัยว่าเอ๊ะฉันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติหรือเปล่านะคะโทรศัพท์ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์026219701นะคะ026219701นะคะ ช่วงนี้เรากลับมาคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดกันต่อนะคะสวัสดีครั้งนึงค่ะทนายเกิดผลคะ
14: สวัสดีครั้งนึงครับ
1: ค่ะแม้พอดีพูดถึงเรื่องของภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายในเรื่องทรัพย์สินชีวิตทรัพย์สินต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้โดยหลักการแล้วเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องชดเชยเยียวยาให้ทุกรายเสมอไปมั้ยคะหรืออย่างไร
14: คือรัฐต้องชดเชยเยียวยาให้กับราษฎรทุกรายอยู่แล้วครับข
1: ึ้
14: นอยู่กับประเภทของภัยนั้นนะคร
1: ับ
14: แต่ทีนี้อย่างที่ผมเป็นข้อสังเกตนะครับก็คือมันน้อยผมเห็นหลายเคสนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติประเภทต่างๆอย่างว่าแต่ภัยลมพายุพัดไปทั้งหลังคาแถวชนบทน
1: ะ
14: ได้ไม่กี่ร้อยบาทเองก็มี
1: คร
14: ับอย่างภาคใต้อะได้ไปเยอะ
1: ค่ะ
14: ก็เข้าใจว่างบประมาณมันมีจำกัดตามท้องถิ่นนั่นแหละครับก็เข้าใจอย
1: ู่ก็เรียกว่าต้องเฉลี่ยอย่างไรนะคะ
14: แต่ก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากภาคร
1: ัฐต้องได้รับจะมากหรือน้อยก็ต้องได้รับนะคะได้รับเร็วก็ดีได้รับช้านี่ก็อาจจะไม่ทันการเหมือนกันเพราะว่าอย่างคนที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันมาทั้งน้ำมาทั้งโคลนมาทั้งดินใช่ไหมคะบ้านพังเสียหายบางทีบ้านปลิวไปกับน้ำก็มีนะฮะแล้วทรัพย์สินในบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆตู้เตียงก็เสียหายหมด
14: อย่างบางอย่างอย่างข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ใช่ตัวบ้าน
1: ค่ะ
14: ซึ่งค่อนข้างจะมีราคาแพงอย่างนี้หลายที่ก็ไม่ได้ค่าชดเชยนะครับเขาชดเชยตัวบ้านใช่ไหมครับตัวทรัพย์สินอื่นๆที่มันไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มหลับนอนนี่อย่างเช่นพวกรถราคาแพงมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคันหลายแสนฟิวไปกับน้ำเนี่ยไม่รับการชดเชยนะแต่ผมเข้าใจแหละว่ามันไม่อยู่ภายใต้การชดเชยของหลวงนะครับ
1: อย่างพูดถึงรถเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถกระบะรถเก๋งอะไรที่โดนน้ำท่วมเนี่ยนะมันก็ต้องดูอะไรของประกันใช่ไหมว่าทำประกันแบบไหนยังไงไว
14: ถูกครับถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็ครอบคลุมเกือบทุกอันตรายทุกภัยเกือบหมดเลยภัยธรรมชาติก็ได้รับการคุ้มครองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นประกันภัยประเภทอื่นอย่างประกันภัยประเภท3ประเภท2ไม่ได้ไม่ทำไม่ได้แบบนี้ครับเพราะไม่มีคู่กรณีเป็นภัยธรรมชาติแบบนี
1: ้
14: อันนี้ก็ลองพิจารณาดูถึงว่าถ้าเรามีกำลังในการดูแลทรัพย์สินของเราจ
1: ะ
14: มีเงินพอที่จะชำระค่าเบี้ยประกันก็ต้องถ้ามันเสี่ยงนะในพื้นที่มันเสี่ยงหมดแล้วก็คุ้มนะครับ
1: นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านด้วยนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะถ้าไม่มีประกันนี่ก็แย่เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของภัยธรรมชาติน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรต่างๆแล้วก็นี่อย่างไฟไหม้เนี่ยที่เราเห็นที่ตลาดคลองถมเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเขาบอกว่าตั้งจุดลงทะเบียนนะคะเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งรายละเอียดนะเพื่อที่จะรับเงินชดเชยแล้วก็ช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์บรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะ
14: คร
1: ับ
14: อ
1: ันนี้ก็ลงทะเบียนเรายังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่อย่างไรนะคะ
14: ครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างพื้นที่ของคลองเตย
1: ค่ะ
14: คลองเตยผมไม่แน่ใจนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ของสลัมคลองเตยผมเคยเป็นเด็กสลัมนะ
1: ค่ะ
14: อย่างบ้านเช่านี่ก็เป็นปัญหานะครับ
1: ม
14: ันเช่าเป็นปัญหานะ
1: ค่ะ
14: อย่างบ้านเช่าอ่ะเวลาเขาชดเชยเนี่ยเขาชดเชยให้เจ้าของบ้าน
1: เจ้าของบ้านใช่ไหม
14: ใช่ผู้เช่าเนี่ยลำบากมากเลย
1: ผู้เช่าคือผู้ที่อาศัยอยู่จริงที่เดือดร้อนจริง
14: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าเจ้าของบ้านก็ต้องดูแลผู้เช่าด้วยหรือเปล่าหรือเจ้าของบ้านไม่ได้
14: ถ้าเขาเอาตามคุยกันทำเนี่ยมันเอาตามมนุษยธรรมต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าผู้เจ้าของบ้านได้ค่าชดเชยแต่ผู้เช่าสูญเสียใช่ไหมครับสูญเสียตัวเจ้าของบ้านนี่ก็สูญเสียตัวบ้านแต่ตัวผู้เช่าสูญเสียทรัพย์สินก็ต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเฉลี่ยกันไปอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าขึ้นอยู่แต่เอาตามกฎหมายเพราะถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดนะครับเมื่อทรัพย์ที่เช่านั้นเสื่อมสิ้นสภาพลงก็ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
1: อ๋อค่ะคือตามหลักกฎหมายก็เรื่องนึงแต่บางทีในข้อที่จริงมันก็ต้องดูเรื่องของความอะไรนะสมเหตุสมผลเลยมนุษยธรรมด้วยใช่ไหมคะ
14: ถูกต้องครับบางทีเช่าลำบากยากจนกับเจ้าของบ้านอีกนะพอไฟไหม้บ้านเจ้าของบ้านยังพอมีฐานะแต่ผู้เช่าหมดเนื้อหมดตัวซะข้าวของที่อยู่ในบ้านก็ไม่เหลืออย่างเงี้ยถ้าไม่ดูแลเขาเลยเนี่ยโอ้แย่เลยนะครับบางคนมีทั้งชื่อไม่มีบ้านเป็นของเองอยู่แล้วเช่าบ้านก็ยังไม่เหลืออะไรอยู
1: ่
14: ในบ้านนั้นอีกอย่างนี้นะคร
1: ับ ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมีเหตุอะไรต่างๆเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟนะคะก็ขอให้ได้โปรดระมัดระวังกันด้วยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้อง มีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันนะคะอย่าได้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่ไฟไหม้ที่ตลาดคลองถมเนี่ยมันมีพบว่ามีผู้ที่ฉวยโอกาสนะไปขโมยสินค้าด้วยนะตอนเช้ามืดเนี่ย
14: โอ้
1: อืม
14: ซึ่งนี่นะครับมีการกรณีที่มีการปกติคนขโมยทรัพย์สินเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334เนี่ย
1: ค่ะ
14: อัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแต่ถ้าไปขโมยทรัพย์สินในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม
1: ้ค่ะ
14: เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งนะครับ
1: อืม
14: โทษหนักกว่าเดิมนะ
1: โทษหนักกว่าเดิม
14: โทษหนักกว่าเดิมนะครับเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้โดยธรรมชาติหรือว่าไฟไหม้จากการเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนเผาบ้านเผารถหรือเกิดจากใครอื่นที่มันเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เพลิงไหม้แล้วมีการไปขโมยทรัพย์สินในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณนั้นโทษจำคุกเพิ่มอีกครึ่งนึงนะครับเวลาศาลลงโทษหนักมากกับคนพวกนี
1: ้ค่ะค่ะเพลินก็ช่วยกันดูแลด้วยแล้วกันนะคะสำหรับในพื้นที่ก็เข้าใจว่าคือณเวลาเนี้ยก็เป็นกังวลว่ามันจะปะทุขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะมันช่วงบ่ายเนี่ยก็มีควันนะคะเหมือนกับว่าเขายังปะทุขึ้นมาอีกแต่ก็น่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วโดยทั้งหมดนะคะเพราะมีฝนตกลงมาช่วยด้วยนะคะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเนื่องจากโครงสร้างอาคารมันเสียหายหนักแล้วก็ยุบตัวลงมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ในยุคนี้จะสังเกตได้ว่ากับตลาดทุกตลาดนะตอนนี้ทนายเกิดผลได้เดินตลาดได้ไหมคะบอกว่ามันก็เงียบเงียบเงาๆอยู่แล้วนะคะเพราะการตลาดมันไปอยู่ออนไลน์
14: แต่ว่าผมสังเกตดูจริงๆครับสังเกตดูพ่อค้าแม่ค้าก็ดูบ่นว่าเงี้ยไม่เงาส่วนนึงก็เศรษฐกิจไม่ดีส่วนนึงคือการค้าขายมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้น
1: ค่ะ
14: ออนไลน์มากขึ้นมากกว่าเท่าที่มองดูนะครับ
1: ค่ะค่ะหลายๆเหตุผลประกอบกันนะคะเราก็ชวนคุยกันไปแล้วก็มีสายเข้ามาจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับรถนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนค้ำประกันค่ะจะคุณเกศสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะคุยกับทนายได้เลยค่ะ
15: จ้าพอดีว่าหนูเป็นคนค้ำประกันนะคะแล้วก็โดนคดีให้ชดใช้แทน
14: แล้วตอนนี้ได้ขึ้นศาลหรือยังหรือว่า
15: ขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วค
14: ่
15: ะ
14: แล้วศาลพิพากษาหรือยังครับ
15: ศาลพิพากษาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือยอดเงินตามที่ศาลพิพากษามาเลย
14: แล้วจะปรึกษาว่า
15: ก็จะปรึกษาทนายว่าตรงนี้ค่ะเราจะมีวิธีแบบผ่อนหนักก็คือแบบหนูก็จะชดใช้แต่ว่าทีนี้เขาให้เราอะค่ะหาเงินก้อนแล้วเราหาไม่ทัน
14: คือตอนนี้เราทำสัญญาปฏิปนอมยอมความกับเจ้าหนี้ใช่ไหมครับก็รักษาคำพิพากษาตามสัญญายอมถูกต้องไหม
15: ไม่ได้ทำสัญญายอมค่ะก็คุยพอศาลพิพากษาค่ะเราก็มีคุยกันหลังบ้านกับทางกฎหมายของโจท
14: ก์อะค่ะอ๋ออันนี้ยากนะการคุยกันนอกรอบกับฝ่ายกฎหมายโดยศาลพิพากษาให้ชำระหนี้เต็มจำจำนวนแล้วมาคุยกันนอกรอบว่าจะขอผ่อนผันอันเนี้ยเขาไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงสัญญาก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายเจ้าหนี้จะผ่อนผันเป็นระยะเวลานานแค่ไหนถ้าเราผิดสัญญาเขาก็บังคับคดีได้เลยนะครับ
15: แต่ว่าทางฝ่ายเจ้าหนี้อะค่ะเขาให้เราชำระแบบถึงหนึ่งของโมนี่แล้วเขาถึงจะให้เราผ่อนชำระเป็นรายเดือนนะคะ
14: ก็ได้แหละครับเพราะว่าศาลเชื่อศาลให้เต็มจำนวนใช่ไหมล่ะแต่เรามาคุยกันรอบๆว่าจะขอผ่อนเขาบอกจะขอจะผ่อนได้ก็ต่อเมื่อคุณจ่ายครึ่งนึงแล้วที่เหลือเขาจะให้แบ่งจ่ายแบบนี้ใช่ไหมครับ
15: ใช่ใช่ค
14: ่
15: ะ
14: อันเนี้ยมันขึ้นอยู่เขายอมหรือไม่ยอมครับ
15: ถ้าเขาไม่ยอมค่ะ
14: ถ้าเขาไม่ยอมเราบังคับเขาไม่ได้เลยเพราะศาลตัดสินมาแล้วเขาได้เปรียบ
1: ศาลตัดสินแล้วเรามีทางที่จะยื่นศาลตอบไหมคะว่ากรณีนี้ไม่สามารถชำระเต็มจำนวนได้ให้ศาลท่าน
14: ไม่ได้
1: แล้ว
14: สามารถบังคับเราได้แล้วครับเพราะว่าถ้าเราจะไกลเกี่ยเราต้องไกลเกี่ยเพื่อจะอยู่ในศาลก็แบ่งจ่ายเงินเขาเองแต่ถ้าเราไม่ยอมไกลเกี่ยหรือไกลเกี่ยกันไม่สำเร็จศาลจะพิจารณาตามนั้นแต่เรามาตกลงกันนอกรอบแล้วเขาไม่ตกลงด้วยเนี่ยเขาบังคับเขาไม่ได้
1: คือเราจะเสียเปรียบแล้วนะตอนนี้
14: ก็จะเสียเปรียบสูง
1: นี่ตอนไปขึ้นศาลคุณเกศได้เสนอแนวทางผ่อนชำระไหมคะ
15: ไม่อะค่ะเพราะว่าเขาให้เราชำระยอด
14: เอ่อ
15: ถ้าเราจะชำระเป็นรายงวดอะค่ะเราก็ต้องปิดครึ่งหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่มี
3: ก็แสดงว่าในการในชั้นศาลคุณไปไต่เกียร์แล้วแต่ตกลงกันไม่ได้เพราะตกลงกันไม่ได้
15: ใช่ไหม
3: ภาษาคุณเรียบร้อยใช่ไหมครับ
15: ค
3: ่
15: ะ
3: ก็ตามที่เข้าใจว่ามันไม่สามารถตกลงกันได้ศาลก็พิพากษาไปตามนั้นแหละครับเพราะว่าจำเลยไม่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไปครับ
15: แล้วทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีทางออกนะคะทนายแบบว่าถ้าเราจะคุยกับโจทย์ว่าเราก็พร้อมที่จะชำระค่ะแต่ว่าเราไม่ยังหาไม่ทันยอดกึ่งหนึ่งที่เขาให้เราไปติดอะค่ะ
3: คือตอนนี้ผมต้องถามคุณก่อนถ้าจะเอาทางออกก่อนนะเอาแบบที่พอจะมีทางออกจริงๆต้องถามคุณว่าคุณมีทรัพย์สินที่เขาบังคับคดีไหม
15: มี
3: ทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าม
15: ีค่ะ
3: มีคืออะไรครับ
15: เป็นที่ดินค่ะแต่ว่าที่ดินตรงนี้ติดจำนอง
3: โอเคคือมีที่ดินเนี่ยตัวแก้ตัวยากเลยถ้าไม่มีทรัพย์สินยังพอไก่ยังพอมีโอกาสพูดคุยกันได้บ้างแต่พอมีที่ดินเนี่ยถ้าเขาสืบทรัพย์เจอทรัพย์ของเราเนี่ยนั่นแหละครับเริ่มคุยยากยิ่งกว่าเดิม
1: ถึงแม้ว่าที่จะติดจำนองก็ตามใช่ไหมคะ
3: แต่เขาก็ถือว่ามีหลักประกันไงครับ
1: ค่ะ
3: ถือมีหลักประกันมันก็เลยคุยยากขึ้น
1: แสดงว่าเขาก็คงจะรู้นะไปสืบมาแล้วว่าคนค้ำมี
3: ใช่ครับ
1: หลักทรัพย
3: ์ทีนี้พอคุยกันเนี่ยพอเรามีหลักทรัพย์เขาถือว่าเขาได้เปรียบหนึ่งศาลตัดสินแล้วสองคุณมีหลักทรัพย์พอคุณมีหลักทรัพย์โอกาสที่คุณจะไก่เกี่ยยากนะครับทีนี้สิ่งที่ให้ทนายแนะนำถ้าให้ทนายแนะนำว่าคุณไม่มีเงินก้อนขอโทษนะครับว่านี่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่ต้องชำระ
15: เกือบ600,000นะคะ
3: แล้วคุณไม่ครึ่งหนึ่งของเขาคือ 300,000
15: ใช่ค่ะ
3: แล้วคุณจะผ่อนเขาได้เท่าไหร่ครับ
15: ก็ตอนนี้ค่ะก็มีชำระไปแล้วทั้งหมด70,000
3: เท่าไหร่ครับ
1: 70,000ใช่ไหมคะใน600,000ได้ชำระแล้ว70,000นะ
15: ค่ะ
3: แล้วถ้าคุณชำระ70,000ได้ไงในเมื่อคุณไม่ได้จ่ายครึ่งหนึ่งตามที่เขาคุย
15: ก็คือว่าเขาอะค่ะให้เราเร่งหาเพื่อที่จะชะลอหมายย
1: ึ
15: ด
1: ชะลอหมายยึดคือมีเท่าไหร่ให้จ่ายไปก่อนอย่างเงี้ยเหรอ
15: ใช่มีเท่าไหร่ให้จ่ายไปก่อนมีเยอะยิ่งหาได้เยอะก็ยิ่งแบบ
3: แต่ก็ไม่ครบตามเงื่อนไขของเขาภายในระยะเวลาที่เขากำหนดใช่ไหมครับ
15: ใช่ค่ะ
1: พยายามหาแล้วแต่คิดว่าไม่ทัน
15: ใช่คิดว่าน่าจะไม่ทัน
1: คุณเกศถามนิดนึงลูกใครเป็นคนใช้รถอะคะเราไม่ได้ใช้เราเป็นคนค้ำเฉยๆใช่ไหม
15: ก็ใช้กันในครอบครัวแหละ
1: อ๋อเป็นรถของครอบครัว
3: ครอบครัว
1: ค่ะค่ะ
3: ก็ต้องโดนทั้งคู่อะนะเพราะจงฟ้องกันสองคนอยู่แล้วทีนี้
15: แต่ว่าคนซื้อเขาไม่ได้มีทรัพย์สินนะคะ
1: ไม่มีทรัพย์สินอ๋อก็เลยเบากว่าคนค้ำไง
3: เริ่มลำบากแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ถ้าผมจะให้คำแนะนำไปมันก็คงแก้ยากเพราะว่าคุณมีทรัพย์สินสุดท้ายคุณจะจ่ายยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปบังคับคดีคุณเพราะคุณกำลังคุณจ่ายไม่ไหวอยู่ดีถ้าให้ผมแนะนำผมจะแนะนำว่าไม่ต้องจ่ายเลยตอนนี้เก็บเงินไว้ไปคุยกับเขาแล้วจะที่เขาบังคับคดีแล้วเอาเงินก้อนสักก้อนที่คุณเก็บได้เกินครึ่งนึงให้เขาเพื่อให้เขางดการบังคับคดีไปก่อนแต่มันจะมีค่าธรรมเนียมแค่นั้นเองนะครับคือถ้าคุณจ่ายแบบนี้มันไม่มีทางจบคือถ้าให้ผมแนะนำนะคุณต้องมาจ่ายแล้วคุณก็เก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งเร่งหาเงินให้ได้ตามที่เขาก่อนที่เขาจะบังคับคดีหรือแม้เขาบังคับคดีไปแล้วก็ยังพอคุยกันได้เพราะเจ้าหนี้เขาต้องการเงินนะครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ถ้าคุณจ่ายแบบนี้มัน
1: ถมไม่เต็มมาถมไปเรื่อยๆนะ
3: ใช่ครับมันจะไม่จบเพราะฉะนั้นผมถ้าให้ผมแนะนำก็เก็บไม่ได้จ่ายแล้วแต่ถ้าเขาบังคับคดีข้อเสียเปรียบมันก็มีนะครับถ้าบังคับคดีแล้วแล้วคุณหาเงินยังไม่ครบเขาก็ขายทอดตลาดเลยนะขายรู้หนักกว่าเดิมแต่ถ้าคุณหาเงินครบแล้วคุณคิดว่าคุยกับเขาได้อันเนี้ยถ้าคุณคิดว่าเอองั้นเขาจะบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดก็อย่างน้อยก็3-4 เดือนเนี้ยคุณไหวไหมช่วง3-4 เดือนที่คุณจะหาเงินได้ถึง300,000-400,000หรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าคุณหาได้อย่างเงี้ยพอมีสิทธิ์รู้แต่ถ้าคุณหาไม่ได้อันนี้ลำบากเพราะถึงคุณหาไปก็ไม่ครบแล้วบ้านก็ถูกยึดอย่างนี้ก็ลำบากเลยครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ก่อนที่เขาจะบังคับคดีคุณต้องพิจารณาว่าถ้าคุณไม่ส่งตอนนี้คุณจะหาเงินพอที่จะเกินครึ่งหนึ่งไปคุยกับเขาในวันนั้นได้ไหมเพื่อให้เขางดการบังคับคดีไปก่อนแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยเสียเปรียบแล้วเพราะเขาตั้งเรื่องแล้วแบบนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าต้องให้จ่ายตอนนี้ก็ไม่จบแล้วคุณเก็บเงินไว้เพื่อรวมเงินไปจ่ายครั้งเดียวมีโอกาสได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็เสียหายเหมือนกันทนายก็แนะนำไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันเป็นเพราะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของเงินอยู่ดีครับแต่ว่าแนะนำว่า
15: หนูจะขอถามมาค่ะว่าถ้าหนูจะขายทรัพย์ตัวที่ติดจำนองค่ะเพื่อเอาส่วนต่างมาจ่ายเขาบ้างอันนี
3: ้อะไรนะครับ
15: เป็นแบบ
1: คือจะขายทรัพย์ที่ติดจำนองเอาเงินมาจ่ายเขา
15: จำนองอะค่ะบางแปลงที่เอาส่วนต่างมาจ่ายเขาอะค่ะตรงนี้จะเป็นถือว่าผิดแบบช่อโกงโยกย้ายถ่ายถอนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: คุณมีทรัพย์สินหลายแปลงใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
3: ถ้ามีหลายแปลงแล้วขายแปลงอื่นแล้วยังมีทรัพย์สินอื่นอยู่ที่พระสามารถชำระหนี้เขาได้ไม่นอกจากแปลงจำนองนะเพราะแปลงจำนองยังไงก็ไม่พอใช้หนี้อยู่แล้ว
15: ก็คือจำนองทุกแปลงค่ะทนาย
3: จำนองทุกแปลงเอามาใช้หนี้เขาได้ใช่ไหม
15: ใช่ค่ะมันก็จะมีบางแปลง
1: ก็ถือว่า
3: ได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าขายแล้วเอามาใช้นี่เขาไม่ถือว่าเป็นช่อโกงก็คงจะมีอยู่แล้วครับ
15: แต่ว่าใช้ได้ไม่ทั้งหมดแค่ไม่มากแต่ก็พอได้อ่ะค่ะ
1: ก็ถือว่ายังได้เป็น
3: ไม่ต้องซื้ออื่นให้บังคับอยู่ใช่ไหมล่ะ
15: ใช่ค่ะ
3: ได้ถือว่าเจตนาดีอย่างนั้นน่ะไม่ได้ถือว่ามีเจตนาจะโกงเจ้าหนี
1: ้เรามีทรัพย์สินแล้วก็ขายได้นะ
3: อย่างน้อยก็ยังขายได้จริงแล้วยังมีทรัพย์สินอื่นอีกและยังเหลือนี้น้อยลงแบบนี้ถือว่าไม่ได้เจตนาโกงครับไม่ผิด
15: อ๋อแต่ว่าคนซื้อเขากลัวนะคะ
3: คนซื้อกลัวก็เข้าใจอ่ะแต่คือเขาไม่รู้กฎหมายไงแล้วเขาไม่รู้คุณมีที่ดินแปลงไงคุณต้องแสดงหลักฐานให้เขาเห็นว่าคุณมีที่ดินหลายแปลงนะถึงแม้แปลงที่ขายไปแล้วยังแปลงอื่นเขาบังคับที่ดินได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับ
1: ให้คนซื้อเขามั่นใจว่าเรามีหนี้เราก็มีทรัพย์สินด้วยไม่ใช่มีหนี้อย่างเดียว
15: เพราะว่าเดี๋ยวภายหลังนะคะอย่างสมมติว่าเราต่อไปอะค่ะเขาก็จะให้เราผ่อนรายเดือนแล้วทีนี้คนซื้อเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวแล้วภายหน้าภายภาคหน้าเขามาแบบตรวจสอบทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินตรงนี้หายไปแล้วเขาจะไม่โดนอะไรนะคะเขากลัว
3: ตัวเจ้าหนี้ตัวคนซื้ออาจจะไม่เกี่ยวหรอกแต่คุณอะเขาก็ตั้งเรื่องประเด็นได้ว่าคุณโกงเจ้าหนี้ได้แต่คุณถ้าคุณต่อสู้ได้ว่าขายไปเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แล้วได้ชำระหนี้จริงส่วนที่เหลืออีกก็ยังมีทรัพย์สินอื่นอีกให้บังคับคดีได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ผิด
15: ค่ะค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเราได้มีความพยายามเนาะไม่ใช่ว่านิ่งเฉยก็พยายามที่จะขายทรัพย์สินนำเงินไปชำระหนี้ค่ะ
15: ค่ะก็ถือว่าทำได้ใช่ไหมคะ
3: ได้
15: ให้
3: แต่ต้องภายใต้เงื่อนไขที่ผมพูดอย่างเคร่งครัดนะ1ขายแล้วไม่ใช้หนี้จริงกับ2ยังมีทรัพย์สินอื่นให้บังคับได้อีกนะครับ
15: ค
1: ่
15: ะ
1: ค่ะ
3: ได้งานทำได้ครับ
15: ค
1: ่
15: ะ
1: ทำได้ค่ะ
15: ค่ะขอบค
1: ุ
15: ณค่ะ
1: ค่ะเอาใจช่วยนะคะขอให้ขายให้ได้นะคะ
15: ค
1: ่
15: ะ
1: ค่ะ
15: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะทนายคะกรณีแบบนี้ก็น่าจะมีผู้ที่เรียกว่าประสบแบบนี้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของรถที่ถูกยึดไปแล้วก็กลายเป็นว่ายึดไปไม่พอมีส่วนต่างที่จะต้องมาเรียกเอาไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใช้รถหรือผู้ค้ำประกันก็ตามทีนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: มันก็จะประมาณนี้แหละครับ
1: ค่ะ
3: คือเนี่ยแต่เนี่ยบางส่วนใหญ่ก็คือคนค้ำประกันเนี่ยจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะถูกบังคับคดีเพราะว่าคนซื้อเขารู้ดิครับเขาก็จำนายจ่ายโอนทรัพย์สินเขาไปก่อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: เพราะเวลาที่ถูกบังคับคดีหรือถูกฟ้องก่อนฟ้องคดีด้วยถ้าได้รับหนังสือบอกกล่าวต้องทำมือโน้ตที่เรายังขายทรัพย์สินไม่ได้ด้วยนะครับโอนไม่ได้นะถ้าเราไม่มีทรัพย์สินอื่นแต่ถ้าเรามีทรัพย์สินหลายอย่างเพียงพอต่อการบังคับคดีได้ชำระหนี้ได้อันเนี้ยขายอะไรก็ได้นะครับแต่กรณีของผู้ฟังที่โทรมาถามเมื่อกี้มีเจตนาดีแล้วมีหลักฐานว่าเขามีทรัพย์สินอื่นมากกว่าที่แปลงนั้นแปลงเดียวแบบนี้เขาก็ไม่ผิดนะคร
1: ับ ค่ะได้ค่ะเป็นความรู้ในเรื่องของกฎหมายเดี๋ยววันนี้หลายเรื่องด้วยกันนะคะพอดีเวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะมาเป็นทนายสายการปรึกษานะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามด้วยนะคะและพบกันใหม่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
16: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอ1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารอาจทรุดตัวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันเผาไหม้สารเคมี
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารและหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึงรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควัน จากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.และจังหวัดสตูลรวมเสนอข้อมูลและประเด็นการพัฒนาในพื้นที่การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR โค้ดเช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSOหน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดใช้ผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: ัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วที่เนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะโอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
3: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
3: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
3: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

0: FM 95.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงอีสานย้ำนายอำเภอผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันใช้วันดาต้าแก้ปัญหาตรงจุดจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข2440อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสำหรับทางหลวงหมายเลข2440เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองสองห้องและอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเชื่อมต่อไปยังจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณการจราจรกว่า 6,239 คันต่อวันและมีชุมชนตั้งอยู่หนาแน่นตลอดสองข้างทางส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการมีแผนขยายช่องจราจรช่วงกิโลเมตรที่21บวก900ถึงกิโลเมตรที่22บวก520จากเดิม4ช่องจราจรเป็น6ช่องจราจรพร้อมก่อสร้างเกาะกลางทางเท้าระบบระบายน้ำปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางร่วมทางแยกและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรโดยใช้งบประมาณ35ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงอีสานย้ำนายอำเภอผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันใช้วันดาต้าแก้ปัญหาตรงจุดนายประภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นหรือไคส์จังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม852คนเข้าร่วมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลพร้อมย้ำว่านายอำเภอกับผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันและทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือ One Data เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์จัดลำดับปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขให้ตรงกับสภาพในแต่ละพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขยายผลเครือข่ายผู้กระทำผิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดหากตรวจพบต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้การขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลไม่ได้มุ่งเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ครอบคลุมมาตรการสำคัญทั้ง9ด้านโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโครงสร้างนอมินีและบัญชีม้าเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดเป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายถากรธรรมประทีปรองเลขาธิการองคมนตรีนายธรพัฒน์จินานุรักษ์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11กันยายน2569ณโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งที่ประชุมมีการหารือในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกำหนดการรายละเอียดในการจัดพิธีความเรียบร้อยของสถานที่เส้นทางการรับรองและการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตลอดจนการดูแลประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีการประสานงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่เยี่ยมชมโครงการแก้มลิงหนองแสง ปจนถึงการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานที่โรงเรียนมัญจาศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจและการดูแลประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไปทั่วถึงพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยกิจกรรมการเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและราษฎรในพื้นที่การมอบทุนการศึกษาพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแก่สถานศึกษาและเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการการออกหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานและการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะชัยชนกเปิดตัว THAI Passport ตั้งเป้ายกระดับทักษะ AI คนไทย5ล้านคนลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าแล้ว 1.3 ล้านคนเปิดใช้วันที่31สิงหาคม2569นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport อย่างเป็นทางการเนื่องจาก AI กำลังเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงานการศึกษาและบริการสาธารณะอย่างรวดเร็วการเตรียมความพร้อมของคนไทยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพุทธศักราช2565ถึง2570โดยรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายของโครงการ THAI Passport เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยีและยกระดับทักษะ AI ของคนไทยให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงโดยตั้งเป้าหมายเปิดโอกาสให้คนไทย5ล้านคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีซึ่งครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการซึ่งจะทำให้คนไทยได้เข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับโลกจากผู้พัฒนาขึ้นชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลภายในแพลตฟอร์มเดียวพร้อมระบบเรียนรู้และพัฒนาขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วกว่า 1.3 ล้านคนถือเป็นสัญญาณสำคัญที่แสดงว่าคนไทยพร้อมก้าวสู่ยุค AI ก่อนที่แพลตฟอร์ม AI Pass จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569สิทธิผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อมีการเปิดใช้งาน THAI Passport ผู้สมัครเข้าใช้งาน3เดือนแรกจะได้รับสิทธิ Innovator ระยะเวลา30วันเพื่อให้ได้ใช้โมเดลระดับโปรส่วนผู้ที่ลงทะเบียนหลัง30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิเป็น Beginner สำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานในโครงการ THAI Passportจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันเสาร์ที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครโดยฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงในการเดินทางเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น31องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนรักบรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
7: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองคือแสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทิศตะวันออกเมื่อ

0: ว่าตลาดและใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลางพิจารณาเป็นราคาเริ่มต้นในการดำเนินการขายเป็นจำนวนเงิน 16,940 บาทโดยมีการกำหนดขายทอดตลาดในวันที่4กันยายน2569ณห้องประชุมแก่นไพรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นเวลา 9:00 นเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข043330381ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้ง3พระองค์จึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชราลงกรณ์ซึ่งปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาซึ่งปัจจุบันเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาปัจจุบันเฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีภิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ปัจจุบันเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีได้ประสูติต่อมาตามลำดับณพระที่นั่งอัมพรสถานรวมพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

การมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: เอ็ม 99.5 ถ้าสูงเมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายซิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
3: แล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะคอนตาหมากอ้อนก้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ไงเข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บอพึ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว
8: ตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีค่ะวันนี้รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วนะคะพบกับดิฉันนางสาวทัศพรคำศรีทาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับอาชีพของเกษตรกรสู่ความมั่นคงและยั่งยืนหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินชื่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นและหลายท่านคิดว่าหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะเรามาทำความรู้จักกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นดีกว่านะคะวิสัยทัศน์ของศูนย์เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมสู่พื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรนะคะจุดเด่นของศูนย์เราจะมีฐานเรียนรู้ครบวงจรทั้งหมด10ฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยมีแปลงเรียนสาธิตและโรงเรือนมาตรฐานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทีมนักวิชาการมีการเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดรวมทั้งการบริการศึกษาดูงานและฝึกอาชีพการเกษตรนะคะบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น 1. ศึกษาวิเคราะห์ทดสอบประยุกต์พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่รวมทั้งพัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 2.ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 3. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตการขยายและการกระจายพันธุ์พืชและแมลงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 4. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป 5.ให้บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านการเกษตรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นรวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่นๆตามศักยภาพของศูนย์และ6ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งจากที่กล่าวมาด้านต้นนะคะทั้งในเรื่องของวิสัยทัศน์ของศูนย์รวมถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์แล้วเรามาทำความรู้จักกับศูนย์ดีกว่านะคะว่าศูนย์เรามีอะไรบ้างที่จะให้ทุกท่านได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้รวมทั้งฝึกอาชีพนะคะเราจะมีจุดเรียนรู้ทั้งหมด10จุดนะคะจุดที่1ก็คือจุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์การเรียนรู้ผึ้งพันธุ์การจัดการรังและการเก็บน้ำผึ้งรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากผึ้งหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าผึ้งพันธุ์คืออะไรผึ้งพันธุ์นี่คือการเลี้ยงผึ้งเพื่ เกษตรกรนะคะสามารถที่จะเข้าไปเก็บผลผลิตซึ่งผลผลิตหลักที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งก็คือน้ำผึ้งนะคะผลผลิตรองที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งก็คือเกสรผึ้งรวมถึงไข่ผึ้งแล้วก็นมผึ้งนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งที่มีอยู่เป็นสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประมาณ80รายนะคะซึ่งการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรในภาคอีสานส่วนใหญ่นะคะจะเลี้ยงในช่วงนี้จะเป็นช่วงการผลิตผึ้งนะคะเพื่อผลิตและขยายผึ้งเพื่อที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะเก็บน้ำหวานนะคะซึ่งพื้นที่หลักๆที่เกษตรกรนะคะที่จะเลี้ยงผึ้งได้ก็คือจะต้องเป็นแหล่งที่มีผลผลิตด้านเกสรพืชนะก็คือโดยผลผลิตที่โดยพืชที่ให้ผลผลิตหรือเกสรผึ้งนะคะก็คือพวกข้าวโพดนะคะซึ่งเกษตรกรนะคะส่วนใหญ่จะอพยพหรือว่าขนย้ายรังผึ้งนะคะไปอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพื่อเป็นการผลิตขยายผึ้งก่อนและในห้วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นห้วงในการเก็บผลผลิตน้ำผึ้งหลักนะคะเกษตรกรภาคตะวันออกเชียงเหนือก็คือจะขนย้ายผึ้งนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนนะคะเพื่อเก็บผลผลิตผึ้งซึ่งราคาน้ำผึ้งนะคะซึ่งขึ้นอยู่น้ำผึ้งแท้นะคะจะขึ้นอยู่กับราคาในท้องตลาดจะเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ80ถึง150บาทต่อกิโลกรัมนะคะจุดเรียนรู้ที่2นะคะที่สามารถที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ก็คือผึ้งโพงเป็นการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการนำผึ้งจากธรรมชาติมาเลี้ยงการดูแลการเก็บผลผลิตน้ำผึ้งให้ได้ธรรมชาติหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วว่าผึ้งพันธุ์กับผึ้งโพงต่างกันยังไงผึ้งพันธุ์นี่คือจะเป็นผึ้งที่เป็นการนำผึ้งจากต่างประเทศนะคะเข้ามาผสมกับผึ้งโพรงไทยแล้วก็เลี้ยงในกล่องรังผึ้งนะคะเพื่อให้สามารถที่จะเก็บผลผลิตน้ำผึ้งได้ส่วนผึ้งโพรงนะคะเป็นผึ้งธรรมชาติหรือผึ้งที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะแล้วสามารถที่จะนำมาเลี้ยงได้โดยการล่อผึ้งนะคะเข้ามาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้เขาเพิ่มขยายประชากรโดยที่เรานำไปไว้ในแหล่งพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งในการเลี้ยงผึ้งทั้งผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงนะคะจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากสารเคมีมันซึ่งจะเป็นดัชนีชี้วัดอีกตัวนึงนะคะในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมกรณีที่มีผึ้งอยู่ในพื้นที่แสดงว่าพื้นที่ของเราปลอดภัยและปลอดจากสารเคมีผึ้งซึ่งสามารถอยู่อาศัยได้นะคะการเลี้ยงผึ้งโพรงก็เช่นเดียวกันค่ะเกษตรกรเขาจะล่อผึ้งนะคะเข้ามาในกล่องแล้วก็จะมีการเก็บน้ำหวานปีละหนึ่งครั้งซึ่งเราอาจจะได้เคยได้ยินคำว่าน้ำผึ้งเดือน5นะคะซึ่งจะเก็บในช่วงเดือนเมษายนนะคะในจุดเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นหรือแต่ก่อนเราเรียกว่าศูนย์ผึ้งขอนแก่นนะคะก็จะมีจุดเรียนรู้ของทั้งการเลี้ยงผึ้งพันธุ์แล้วก็ผึ้งโพรงให้เกษตรกรรวมทั้งที่ผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะคะจุดเรียนรู้ที่3นะคะที่เกษตรกรและผู้ที่จะสนใจนะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ก็คือการเลี้ยงชันโรงเก การเลี้ยงชันโรงนะคะเราจะมีจุดเรียนรู้เพื่อเรียนรู้การขยายพันธุ์ชันโรงในการช่วยเพิ่มผลผลิตไม้ผลและก็ผลิตภัณฑ์และผลผลิตที่ได้จากชันโรงและหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าชันโรงคืออะไรชันโรงก็คือผึ้งจิ๋วนะคะหรือในภาษาอีสานเราจะเรียกว่าแมงขี้สูดนะคะถ้าเป็นภาษาใต้จะเรียกว่าอุ่มนะคะตัวชันโรงหรือขี้สูดบ้านเรานะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาสามารถที่จะเลี้ยงได้ไหมปกติแล้วเราจะเห็นเขาอยู่ที่ตามที่มืดๆแล้วก็อยู่ใต้ดินนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะการเลี้ยงชันโรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้รับความนิยมมากเพราะว่าบ้านเรานะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีการเริ่มมีการปลูกไม้ผลมากขึ้นนะคะซึ่งชันโรงจะเป็นผึ้งจิ๋วที่เขาสามารถที่จะคุณสมบัติหลักๆของเขาก็คือเขาจะช่วยเพิ่มผลผลิตของพวกไม้ผลแล้วก็พวกพืชได้นะคะการที่นำชันโรงไปเลี้ยงในพื้นที่นะคะจะสามารถอย่างเช่นไม้ผลนะคะ อย่างลำไยเองหรือว่าการในมีบางสวนนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่เขาปลูกสละแล้วโดยปกติแล้วนะคะการปลูกสละนี่ก็คือเขาเกษตรกรเนี่ยเขาจะผสมพันธุ์ก็คือเขาจะเอาเกสร นะคะไปเคาะตัวผู้นะคะไปเคาะใส่เกสรตัวเมียแต่ในกรณีของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเราปีนี้นะคะได้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองนะคะเราได้ขยายผลการเลี้ยงชันโรงลงสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่13จังหวัดนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดนครพนมนครพนมนะคะที่มีการนำชันโรงนะคะไปเลี้ยงในสวนสละอินโดนะคะปรากฏว่าสามารถเพิ่มผลผลิตของเขาได้2ถึง3เท่านะคะแล้วเกษตรกรนี้คือเล็งเห็นประโยชน์ของชันโรงมากนะคะและปัจจุบันนี้เองนะคะทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะได้มีการตั้งธนาคารชันโรงเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะเข้ามายืมนะคะชันโรงเพื่อที่จะเข้าไปเลี้ยงแล้วก็ในภายใน1ปีก็คือเกษตรกรสามารถที่จะคืนแล้วก็ถ้ากรณีที่เขาผลิตหรือขยายพันธุ์ชันโรงได้ก็คือคืนจำนวนกล่องมาให้เรา1กล่องแล้วที่เหลือก็คือจะเป็นของเกษตรกรซึ่งในปัจจุบันนะคะเราขยายพันธุ์ธนาคารชันโรงไปในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็เป็นแมลงเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกชนิดนึงซึ่งน้ำผึ้งของชันโรงนะคะเขาก็จะขายเป็นซีซีนะคะซีซีละ20บาทนะคะก็จะแพงกว่าน้ำผึ้งของน้ำผึ้งพันแล้วก็น้ำผึ้งโพงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ากล่องเขาหรือตัวของเขาจะเป็นผึ้งกระจิ๋วนะคะเขาจะมีขนาดเล็กและน้ำผึ้งของเขาก็คือจะมีส่วนผสมของพอพลิสนะคะซึ่งมีสรรพคุณทางยานะคะก็เลยทำให้ตัวน้ำผึ้งเขาได้น้อยแล้วก็ปริมาณแล้วก็คุณค่าของเขาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยผึ้งพันผึ้งโพงนะคะต่างกับชันโรงอย่างไรตัวผึ้งพันผึ้งโพงเองนะคะเขาจะสามารถที่จะบินไปเก็บผลผลิตนะคะจากพื้นที่กรณีที่เราวางกล่องนะคะไว้ในสวนของเรานะคะตัวผึ้งพันนะคะเขาจะสามารถบินจากจุดที่เราตั้งแหล่งกล่องพันกล่องเลี้ยงนะคะไว้ไปได้ประมาณ5กิโลเมตรแต่ว่าตัวชันโรงเองนะคะเขาจะเป็นผึ้งจิ๋วเขาจะไม่สามารถที่จะบินไประยะได้ไกลขนาดนั้นเขาจะบินได้อยู่ประมาณ400เมตรนะคะไม่เกิน400เมตรนะคะซึ่งความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือของผึ้งกับชันโรงนะคะตัวผึ้งเองนะคะถ้าเขาบินไปผสมเกสรของดอกไหนแล้วตัวต่อไปเขาจะไม่บินไปเก็บซ้ำแตกต่างกับชันโรงซึ่งตัวชันโรงเองนะคะเขาจะบินไปเก็บเกสรถึงแม้ตัวเนี้ยจะบินไปเก็บเกสรในดอกเนี้ยละแต่ตัวอื่นก็คือสามารถที่จะบินไปเก็บเกสรได้มันก็เลยทำให้การกระจายพันธุ์หรือการเพิ่มผลผลิตนั้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างตัวผึ้งจิ๋วกับผึ้งจิ๋วคือผึ้งชันโรงแล้วก็ตัวชันโรงกับผึ้งพันธุ์ผึ้งโพงนะคะและอีกจุดเรียนรู้นึงนะคะที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้ของเราก็คือจุดเรียนรู้การเลี้ยงครั่งเป็นจุดเรียนรู้ในเรื่องของวงจรชีวิตครั่งการจัดการต้นไม้พี่เลี้ยงและการเก็บผลผลิตและการใช้ประโยชน์หลายท่านอาจจะสงสัยว่าครั่งคืออะไรนะคะตัวครั่งนะคะจะเป็นแมลงที่อยู่บนต้นไม้นะคะสมัยก่อนนะคะเราจะมีการนำครั่งนะคะมาตีตานะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะครั่งก็เป็นแมลงอนุรักษ์นะคะที่มีเลี้ยงในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแหล่งจุดรวบรวมครั่งของเรานะคะจะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดเลยแล้วก็ในถือว่าครั่งนะคะตัวนี้นะคะยังเป็นแมลงเศรษฐกิจอีกชนิดนึงนะคะที่เป็นมีความต้องการทางตลาดก็คือเขาเรียกว่ามีตลาดนำการผลิตนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะต้องการผลผลิตครั่งปีละ10ตันนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะผลิตครั่งได้มาก ถึงขนาดนั้นแล้วก็มีการนำเข้าคลั่งจากประเทศอินเดียนะคะแล้วในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็เลี้ยงคลั่งมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์ก็คือเมื่อปี2522นะคะนะจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นแมลงเศรษฐกิจอีกชนิดนึงนะคะที่เกษตรกรสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าสามารถไปขอพันธุ์เพื่อที่มาเรียนเพื่อที่จะปล่อยแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะคะปัจจุบันนะคะการเลี้ยงคลั่งนะคะก็ได้รับความนิยมนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยโดยทางสวกเองในปีนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรของเรานะคะได้มีการขยายผลงานวิจัยนะคะในการเลี้ยงคลั่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือนะคะโดยเราได้ทำการโดยตัวคลั่งเองนะคะในปีนี้ซึ่งราคาเปิดตลาดที่ดูมาล่าสุดนะคะอยู่ที่174บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็คือดึงกระเทาะออกจากเนื้อไม้แล้วนะคะแล้วก็จุดเรียนรู้หนึ่งที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะได้มีการเลี้ยงมากที่สุดนะคะเป็นแมลงเศรษฐกิจอีกชนิดนึงที่เลี้ยงทั่วทั้ง20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจิ้งหรีดนะคะในจุดเรียนรู้จิ้งหรีดของเรานะคะจะมีการสอนในเรื่องของการเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงการค้าโรงเรือนมาตรฐานการแปรรูปจิ้งหรีดและการตลาดนะคะซึ่งในหลายท่านนะคะอาจจะเคยได้ทานจิ้งหรีดนะคะและอาจจะเคยสงสัยว่าจิ้งหรีดมันมีกี่ชนิดกี่สายพันธุ์ซึ่งตัวจิ้งหรีดเองนะคะที่มีการเลี้ยงอยู่ณปัจจุบันที่เลี้ยงเพื่อการค้านะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดก็คือจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงหรือบ้านแต่ว่าเกษตรกรหรือว่าผู้เลี้ยงนะคะจะเรียกว่าจิ้งโก่งนะคะแต่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงนะคะซึ่งจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงอะค่ะเขาจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 65-80 วันก็จะใช้เวลาระยะเวลาในการเลี้ยงเพื่อเชิงการค้าจะอยู่ที่ประมาณ65วันนะคะแล้วจิ้งหรีดชนิดนึงนะคะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมบริโภคมากที่สุดก็คือจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำนะคะจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำก็จะเป็นจิ้งหรีดอีกสายพันธุ์นึงนะคะที่มีการเลี้ยงเชิงการค้ามากนะคะลักษณะของจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำก็คือเขาจะมีจุดสีเหลืองๆที่อยู่โคนปีกนะคะซึ่งจิ้งหรีดชนิดนี้นะคะจะใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 35-40 วันก็สามารถจับขายได้แล้วก็อีกชนิดนึงนะคะที่ภาคอีสานเราแล้วก็ในทั่วประเทศนะคะนิยมบริโภคก็คือจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลายหรือเกษตรกรเขาจะเรียกว่าจิ้งหรีดพันธุ์สดิ้งหรือแมงสดิ้งนะคะซึ่งแมงสดิ้งเองนะคะช่วงอายุในการเก็บเกี่ยวเขาจะอยู่ที่35วันนะคะไม่เกิน35วันทำให้การเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะเชิงการค้าใน1ปีนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงนะคะเขาจะสามารถเลี้ยงทั้งได้ทั้งหมด6รุ่นแต่ว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงการค้านะคะในรอบแรกนะคะจะเป็นการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นมากหน่อยเพราะว่าจะมีทั้งต้นทุนในเรื่องของการกล่องเลี้ยงแล้วก็ตัวแผงรังไข่แล้วก็ตัวพันธุ์จิ้งหรีดแต่ว่าเมื่อเลี้ยงต่อไปนะคะในครบรอบ6ปีก็ประมาณรุ่นที่2รุ่นที่3ก็ทำให้เกษตรกรสามารถคืนทุนได้แล้วนะคะสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง100-200บาทนะคะสำหรับจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงนะคะเขาจะมีราคาสูงกว่าเพราะว่าตัวเขาจะใหญ่มากกว่านะคะจุดเรียนรู้ที่6นะคะที่อยู่ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คือจุดเรียนรู้แมลงโปรตีนหรือ BSF นะคะจุดเรียนรู้นี้นะคะเราจะมีการถ่ายทอดการเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีนนะคะเกี่ยวกับการจัดการเศษอาหารเพื่อไปเป็นโปรตีนคุณภาพและปุ๋ยอินทรีย์หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าหนอนแมลงโปรตีนนี่คืออะไรนะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะเป็นการหนอนแมลงโปรตีนตัวนี้นะคะเราได้รับการถ่ายทอดแล้วก็ขยายผลมาจากของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็มากระจายพันธุ์สู่เกษตรกรซึ่งตัวหนอนแมลงโปรตีนตัวนี้นะคะเขาจะกินพวกเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของเราเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการดำรงชีพของเขาแล้วมันก็จะเป็นการในเรื่องของการจัดการเศษอาหารได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะในเทศบาลนะคะเขาก็หันมานิยมใช้แมลงโปรตีนนะคะในการจัดการพวกเศษอาหารตัวนี้นะคะแล้วก็ในโรงเรียนเองนะคะซึ่งแมลงโปรตีนตัวนี้นะคะจะมีโปรตีนสูงประมาณ 30-40 กรัมไป 40กรัมนะคะก็เป็นอีกแมลงทางเลือกนึงนะคะที่เกษตรกรสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะเลี้ยงในการมาเป็นอาชีพแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะหนอนแมลงโปรตีนตัวนี้นะคะเขายังเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยค่ะก็มีเกษตรกรที่มาติดต่อขอรับพันธุ์นะคะจากศูนย์เพื่อที่จะไปเลี้ยงปลานะคะเขาบอกว่าทำให้ต้นทุนการเลี้ยงปลาดุกของเขานะคะลดลงประมาณ 40-50% นะคะเมื่อเดือนควบคู่กับอาหารสำเร็จรูปนะคะในการเลี้ยงปลาแล้วกรณีที่ ไปเลี้ยงกับไก่ไข่หรือว่าไก่เนื้อนะคะก็คือจะทำให้ต้นทุนการผลิตของเขาลดลงเช่นเดียวกันนะคะจุดเรียนรู้ที่7นะคะจะเป็นจุดเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินนะคะไส้เดือนดินนี่คือในจุดเรียนรู้นี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตัวเกษตรกรนะคะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนดินได้นะคะเพื่อที่จะขายเป็นปุ๋ยเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเขาจะขายอยู่ถุงละ35 บาท3 ถุง 100นะคะก็เราจะเลี้ยงด้วยมูลจากวัวนมนะคะแล้วก็ประมาณ1 เดือนก็คือสามารถที่จะผลิตแล้วก็นำปุ๋ยตัวนี้มาขายได้นะคะจุดเรียนรู้ที่8นะคะเป็นจุดเรียนรู้สมุนไพรนะคะจุดเรียนรู้นี้นะคะเราจะเรียนรู้การปลูกสมุนไพรคุณภาพการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์ซึ่งจุดเรียนรู้สมุนไพรนะคะจะเป็นจุดอีกจุดนึงนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทางศูนย์ของเรานะคะนำมาขยายผลแล้วก็ต่อยอดเป็นจุดเรียนรู้ที่9นะคะก็คือจุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพึ่งแล้วก็สมุนไพรนะคะจุดเรียนรู้นี้นะคะเราจะสอนในเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์และการตลาดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะที่ศูนย์เราทำอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะทำเป็นสอนเกษตรกรรวมทั้งผู้ที่สนใจนะคะทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางที่ใช้ภายนอกอย่างง่ายนะคะอย่างเช่นตัวสบู่ล้างหน้าสบู่เหลวรวมถึงน้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองที่เราใช้พวกสมุนไพรก็อย่างเช่นไอตัวเสด็จพังพรแล้วก็ตัวขมิ้นแล้วก็ตัวว่านเลนอ่อนนะคะที่จะทำให้มาแปรรูปอย่างง่ายแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้นะคะรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะซึ่งหากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะคะอยากเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะเข้ามาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเราได้เลยและจุดเรียนรู้สุดท้ายนะคะเป็นจุดเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรซึ่งในจุดเรียนรู้นี้นะคะเราจะถ่ายทอดในเรื่องของระบบการให้น้ำอัจฉริยะ IoT เซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมและการจัดการข้อมูลฟาร์มและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นงานหลักๆของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะที่เราดำเนินการอยู่นะคะและหากอยากไปที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะจะติดต่อได้ที่ไหนนะคะติดต่อได้ที่อยู่นะคะของเราจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านทุ่มนะคะหลังเทศบาลตำบลบ้านทุ่มนะคะที่อยู่ที่เลขที่400หมู่12ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะรหัสไปรษณีย์40,000หรือจะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-000-009958นะคะกรณีที่จะติดต่อผ่านอีเมลนะคะก็ส่งทางอีเมลของศูนย์นะคะก็คือ promodve.kkn@sidoae.go.th นะคะรวมทั้งเพจ Facebook ของศูนย์นะคะก็พิมพ์ตามตัวได้เลยตามตัวอักษรได้เลยค่ะก็ศูนย์ส่งเสริมเป็นเพจ Facebook ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะหรือทางเว็บไซต์นะคะ https://needoae.doae.go.th/aopdp05 นะคะซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะกรณีที่อยากเข้ามาเยี่ยมที่ศูนย์แต่ว่านอกจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะเรานอกจากที่เราจะมีการให้บริการในพื้นที่แล้วเราก็กรณีที่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะคะที่อยากให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรของจังหวัดขอนแก่นนะคะออกไปสอนภายนอกก็คือสามารถที่จะติดต่อประสานงานเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่แล้วก็หมายเลขดังกล่าวนะคะซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็มีนักวิชาการที่มีความรู้ที่สามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็ในการฝึกอาชีพได้นะคะณปัจจุบันนะคะนอกจากอาจจะเห็นได้ว่า เอ๊ะทำไมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะถึงศึกษาในเรื่องของแมลงเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากว่าแต่ก่อนนะคะเราเป็นศูนย์พึ่งเก่านะคะเราก็เลยมีต้นทุนในเรื่องของในเรื่องของแมลงเศรษฐกิจนะคะซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะในข้างต้นว่าในปัจจุบันนี้นะคะการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจก็คือเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพนึงนะคะที่สร้างรายได้แล้วก็ผลตอบแทนได้เร็วได้เร็วขึ้นอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างให้เห็นว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะใน1ปีเขาจะเลี้ยงได้ทั้งหมด6รุ่นนะคะซึ่งเมื่อลงทุนครั้งแรกนะคะประมาณรุ่นที่2รุ่นที่3ก็คือสามารถที่จะคืนทุนได้แล้วและการเลี้ยงผึ้งเองก็เช่นเดียวกันนะคะในเกษตรกรบางคนนะคะที่เขามีพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่อนุรักษ์นะคะเขาก็จะมีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์แล้วก็ขอโทษค่ะเลี้ยงผึ้งโพงนะคะล่อผึ้งโพงเข้ามาในพื้นที่1ประโยชน์ก็คือช่วยผสมเกสร2ก็คือยังสามารถที่จะผลิตน้ำหวานหรือขายน้ำผึ้งได้ในช่วงแต่ละปีนะคะปีละ1ครั้งอย่างในปัจจุบันนะคะก็มีหลายๆจังหวัดเองนะคะที่เขาพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพนะคะในการอาชีพของแมลงเศรษฐกิจนะคะให้กับตัวเกษตรกรนะคะโดยผ่านทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นที่เราเป็นพี่เลี้ยงอยู่นะคะอย่างเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะก็จังหวัดบึงกาฬนะคะก็เขาเนื่องจากว่าเขาเป็นพื้นที่ป่าและมีพื้นที่ยางพาราเลอะนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะคะท่านเล็งเห็นว่าเอ๊ะจะสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรได้อย่างไรท่านก็เลยมีโครงการในเรื่องของงบพัฒนาจังหวัดนะคะให้ศูนย์ของเรานะคะไปสอนในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพงนะคะเพื่อให้เกษตรกรนะคะสร้างเป็นอาชีพสร้างเป็นรายได้เสริมซึ่งณปัจจุบันนะคะก็มีกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬอยู่ทั้งหมด4กลุ่มและตัวผึ้งโพงเองนะคะก็ยังกระจายอยู่ในหลายจังหวัดนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็ได้มีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยเพื่อขยายผลงานวิจัยด้านแมลงเศรษฐกิจนะคะลงสู่พื้นที่ตัวที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะคะก็คือตัวชันโรงอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพระนครเหนือนะคะวิทยาเขตระยองนะคะในการขยายผลการเลี้ยงชันโรงนะคะลงสู่พื้นที่13จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สร้างจุดธนาคารชันโรงนะคะอีก8จุดนะคะเพื่อที่จะกระจายพันธุ์กระจายการเลี้ยงลงสู่พื้นที่เพื่อที่จะช่วยให้เกษตรผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเกษตรกรเองแล้วก็ในปีนี้นะคะนอกจากตัวชันโรงแล้วตัวผึ้งพันธุ์เองของเรานะคะก็ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะในการขยายผลผึ้งพันธุ์บัคฟาสนะคะซึ่งผึ้งตัวนี้นะคะจะเป็นการเป็นลูกผสมระหว่างผึ้งจากต่างประเทศแล้วก็ผึ้งพันธุ์ไทยคุณสมบัติของเขาก็คือเขาสามารถที่จะเก็บน้ำหวานได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากผลงานวิจัยซึ่งอาจารย์เขาวิจัยแล้วเขาก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในวันที่11กันยายนปี2569นะคะที่จะถึงนี้นะคะเราจะมีการอบรมแล้วก็มีการแจกตัวรังผึ้งนะคะให้กับเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจที่เข้ามาอบรมที่ศูนย์ของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของผึ้งโพงเองนะคะเราร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยานะคะมอพะเยานะคะในการขยายผลการเลี้ยงผึ้งโพงในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในปีนี้นะคะเราก็คัดเลือกพื้นที่นะคะที่มีความเหมาะสมในการจะขยายผลของการเลี้ยงผึ้งโพงอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่สำหรับตัวจิ้งหรีดเองนะคะเราก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ101นะคะซึ่งอาจารย์เขาจะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและก็วัตกรรมในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะโดยใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงขยายผลในเรื่องของการเลี้ยงการขอมาตรฐานฟาร์มนะคะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะยโสธรขอนแก่นกาฬสินธุ์แล้วก็จังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งหากในตัวโครงการนี้นะคะประสบความสำเร็จในปีต่อๆไปเราก็จะมีการขยายผลในพื้นให้ครบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดนะคะแล้วก็อีกโครงการนึงนะคะก็คือการส่งเสริมการเลี้ยงข้างของกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะคะซึ่งปัจจุบันแล้วนะคะที่เล่าให้ฟังในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าผลผลิตข้างจุดรวบรวมใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอบ่อระบือนะคะในปีนี้นะคะเราก็ได้ทุนจากสวก.นะคะโดยกลุ่มแมลงเศรษฐกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็คัดเลือกพื้นที่ก็คือจังหวัดลำปางซึ่งเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ แหล่งขายนะคะในที่จังหวัดลำปางเองเขามีโรงงานที่จะแปรรูปผลผลิตข้างนะคะอยู่ทั้งหมด4โรงงานนะคะก็ขยายผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือมาที่จังหวัดมหาสารคามและขอนแก่นนะคะรวมถึงจังหวัดสกลนครและก็จังหวัดเลยในพื้นที่ป่าไม้นะคะถ้าหากโครงการนี้สำเร็จผลแล้วก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรนะคะเราก็จะมีการขยายผลในห้วงปีต่อๆไปก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเราก็จะมีองค์ความรู้ทั้งในเรื่องของแมลงเศรษฐกิจรวมทั้งพืชสมุนไพรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรถ้าหากว่าเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะคะท่านใดสนใจที่อยากเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะอยากเข้าไปฝึกอาชีพในการสร้างรายได้นะคะสามารถเข้า walk in เดินไปที่ศูนย์ได้เลยหรือติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์043-00-9958อย่างที่ได้นำเรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะคะสำหรับส่วนในการประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะถ้าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะท่านสามารถที่จะติดดูติดตามได้ทางเพจ Facebook ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเราได้เลยก็จะเห็นข่าวสารที่เราอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะมีทั้งองค์ความรู้แล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะซึ่งศูนย์ของเราก็คือยินดีแล้วก็ให้บริการสำหรับต้อนรับนะคะให้บริการสำหรับเกษตรกรรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วนะคะก็ขออนุญาตนะคะนำเรียนข้อมูลข่าวสารให้สั้นอ๋ออีก5นาทีใช่ไหมคะโอ้ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวขออนุญาตพูดต่อนะคะค่ะก็พอดีดื่มดูในการค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในเรื่องของแมลงเศรษฐกิจถ้าหากว่าในปีนึงของเรานะคะก็จะมีรวมผู้ที่สนใจนะคะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ประมาณ500-1,000คนต่อปีนะคะก็ถ้าอยากเข้าไปศึกษาเรียนรู้เป็นหมู่คณะนะคะก็คือสามารถที่จะประสานงานเข้าไปที่ศูนย์ได้ก่อนนะคะหรือกรณีที่อยากให้เราออกไปออกพื้นที่นะคะไปฝึกอบรมนอกพื้นที่อย่างเช่นมีเกษตรกรมีการรวมกลุ่มนะคะในการที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของแมลงเศรษฐกิจอย่างเช่นตัวชันดาโรงเองหรือว่าพึ่งโพงเองนะคะดังศูนย์ของเราก็คือมีทีมงานนะคะก็คือมีนักวิชาการที่มีองค์ความรู้แล้วก็มีความรู้ออกไปถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้นะคะก็คือประสานงานเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์043-00-9958หรือติดต่อผ่านเพจ Facebook ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเราได้เลยนะคะนอกจากในเรื่องของแมลงเศรษฐกิจแล้วนะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะเราก็มีจุดเรียนรู้ที่อยากให้ท่านนะคะเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะตอนนี้ก็คือเราก็มีการทดสอบนะคะในเรื่องของการขยายงานวิจัยในเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งนะคะโดยใช้ระบบของอัจฉริยะนะคะในการให้น้ำนะคะเพื่อที่จะดูทดสอบในเรื่องของการให้น้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการอีก3นาทีใช่ไหมคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวว่าจะจบแล้วค่ะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกโครงการนึงนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเบื้องต้นนะคะในวันที่11กันยายนนี้นะคะทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะจะมีการฝึกอบรมในแล้วก็ขยายผลงานวิจัยในเรื่องของเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งพังบัคฟัดนะคะถ้าหากสนใจอยากเข้าไปเรียนรู้นะคะก็สามารถที่จะไปที่ศูนย์ของเราได้เลยนะคะศูนย์ของเราจะตั้งอยู่ที่หลังเทศบาลบ้านทุ่มนะคะติดกับศูนย์หม่อนไหมนะคะอยู่ที่บ้านทุ่มนะคะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เลยว่าเอ๊ะเราอยากเรียนผึ้งนะคะเราจะต้องเริ่มยังไงหรืออยากเลี้ยงชันดาโรงเราจะทำยังไงแหลกเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะที่เห็นฟาร์มจิ้งหรีดที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนะคะเราจะเริ่มต้นยังไงก็คือสามารถที่จะเข้าไปที่ศูนย์ได้เลยนะคะแล้วก็ศูนย์ของเราจะตั้งอยู่ที่หลังเทศบาลบ้านทุ่มนะคะอยู่ติดกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งในจุดพื้นที่ตรงนั้นนะคะจะติดกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็จะมีหน่วยงานราชการอีกหน่วยงานนึงก็คือศูนย์วิศวะของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ เพื่อที่จะหาความรู้แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะสมกับที่อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรของเรานะคะจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะจะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและก็พัฒนาอาชีพการเกษตรรวมทั้งศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมสู่พื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรแล้วก็ยินดีต้อนรับเกษตรกรทุกท่านนะคะรวมทั้งผู้ที่สนใจนะคะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของบทบาทหน้าที่แล้วก็ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นเท่านี้นะคะซึ่งศูนย์ของเรานะคะจะขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ในวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอาคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทางนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: งั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณของถมมรจับนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นแต่ฝุ่นนี้มันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
4: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายสำหรับสุขภาพหรือเป็นปัญหาแต่ว่า กลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มหมอบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบรถอะไรเนี่ยเข้าออกขับกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
2: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอ้เรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
6: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์แคสโดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวอร์คลาส
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลรวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
8: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรร

0: างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
1: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
0: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทด้วยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีย์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ 19:22 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวรรณของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ

0: ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่สะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มทูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท ะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิก
3: FM 99.50 MHzสวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวค่ะ
6: อ๋ออย่างคุณหมอเ
7: จ้าไหนเจ้าไหนยินคำมีได้หน่อยนักเรียนถือไฟดูดสันติเดียวนี่อาการสาหัสปางตายเลยติเดียวนี
6: ่แม่คุณหมอ
7: ป่าโทษหมอเดี๋ยวยินคำมือเศร้านี่แม่กังนึกเป็นห่วงอยู่เด้มันเป็นเจ้าไหนมันเกิดที่ยังขึ้นเป็นไหนได้หน่อยคือจังได้ถือไฟดูดข้าโรงเรียนเดียวนี่มันเป็นยังย่อนสายไฟเก่ามันชำรุดหรือว่าบ่ได้ติดตั้งสายดินติหรือหยัง
6: หือพอนี่ตอนนี้เดี๋ยวช่วงนี้ฝนมันตกหนักแม้พอเลิกเรียนฝนมันก็ตกเนาะตกเกือบทุกมือแม้ช่วงน
7: ี้
6: ระเด็กหน่อยนะเพราะผู้เผลอนะโอ้ยเพราะมันเห็นฝนพากันแล่นออกไปเล่นจังสิแม้ตกเปียกกันเพราะแบบเล่นเมื่อยจังสิหิวน้ำตกเปียกๆก็ไปกดตู้น้ำกันโอ้ยน่ะแล้วไฟก็เลยดูดเสร็จแล้วสายดินมันชำรุดแม้อยู่ตู้น้ำแม้คุณหมอ
7: โอ้ยเนาะเหอ
6: นี่แต่ว่ายังดีเลยมีครูอยู่แถวนั่นแม่ก็เลยซับขัดเอาลงแล้วก็รีบปฐมพยาบาลเนี่ยแหละเฝ้าซอยกันส่งโรงพยาบาลทันจังสันนะโอ้ยว่าอยากสิคิดว่าสิเกิดเรื่องเสาแม่คุณหมอ
7: โอ้ยเนาะเนาะเรื่องไฟกำน้ำนี่เนาะโอ้ยอันตรายอีหลีเนาะครูป๋อเนาะแห้งหนาฝนจังสิเด็กหน่อยฮะลังคนก็มึนบอกว่าฟังเนาะ
6: เนี่ยบอกจะเล่นออกไปโอ้ย
7: นี่เห็นบ่ลุดหูลุดตาไปข้าวเดียวเห็นบ่ออกไปเล่นน้ำเปียกไปมดต้นมดตู่แม่นบ
6: ่
7: เออพื้นก็เปียกคนก็เปียกเออโอ้ยเครื่องใส่ไฟฟ้าในโรงเรียนนี่ต้องระมัดระวังเนาะช่วงนี้หน้าฝนต้องระวังคักๆอีหลีเด้ทั้งไฟช็อตไฟดูดเนาะน้ำกับไฟมันบ่ถือกันมันเป็นซื้อน้ำกระแสไฟฟ้าเนาะแล้วบัดนี้เด็กหน่อยก็โตเปียกบ่ใส่เกิบพร้อมติโอ้แห่งอันตรายเข้าไปอีกเนาะ
6: เพิ่นก็ย่านเกิบเปียกแม่เพิ่นก็เล่น
7: ช็อตเกิบแลนย่านแม่ดามันบ่ถ้าเกิบเปียกมันบ่โอ้ยเนาะเหอนี่โชคดีตัวล่ะมีครูอยู่แถวนั้นเนาะซอยกัน
6: นั่นล่ะ
7: ซอยกันท่านกันกระสันแม่นเด็กหน่อยไปซอยกันเองนะให้ถือไฟอันดูดต่อๆๆกันไปอันตรายหลายคนไปอีกเนาะครูป
6: อเ
7: ออผู้ใหญ่ฮู้รักการซอยเนาะวิธีการซอยที่ถูกต้องมันก็เลยเฮ็ดให้ปลอดภัยโอ้นี่แหละเนาะพวกเครื่องใส่ไฟฟ้าบ่ว่าสิเป็นเครื่องเฮ็ดน้ําร้อนน้ําเย็นเครื่องอันอาบน้ําอุ่นจังซี่เนาะมันมีคนตายย้อนอาบน้ําอุ่นมาหลายเทื่อเลยเด้เนาะครูปอย้อนว่าอัน
6: ไฟมัน
7: น้ํากับไฟมันมาน้ํากันมันสิเฮาสิโดดออกไปทางไหนเอามันเปียกไปเหมือนของน้ําจังซั่นเนาะครูปอเนี่ยเรื่องของสายดินนี่มันต้องติดตั้งให้ดีให้เรียบร้อยต้องปักลงไปในดินอีดีได้ว่ามันลอยอยู่ทั้งฟ้าลอยอยู่ทั้งพื้นก็บ่ได้เด้ครูปอ
6: มันก็บ่ลงดิน
7: เด้อมันบ่ลงดินเขาเอิ้นสายกาวสายดินมันต้องลงดินปักลงดินไปให้มันแน่นๆพุ่นล่ะพันว่าเกิดไฟหัวไฟช็อตขึ้นมาเนาะกระแสไฟมันสิได้ไหลลงดินบ่เฮ็ดอันตรายกับคนอันนี้แหละมาที่นี่ตู้กดน้ําเย็นเนาะมันก็มาน้ําน้ําน้ําหยังตัวเนาะแม่นบ่ได้หน่อยเอามือไปสัมผัสแม้โอ้ยอันตรายอีหลีโอ้ยบ่อยากคิดบ่อยากเห็นภาพเลยมองว่านะต่อไปเนี่ยต้องมีการจัดอบรมให้ความหูได้หน่อยนักเรียนน่ะล่ะทั้งเรื่องวิธีการป้องกันการซอยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีคนที่ถูกไฟฟ้าดูดเนาะเพื่อความปลอดภัยของลูกของหลานบุคลากรอยู่ในโรงเรียนนี่ล่ะต้องฮู้พร้อมกันสิได้ซอยกันได้น้องครูปออ
6: ีหลีครูคุณหมอโอ้เห็นด้วยเนี่ยว่าสิกำหนดวันสินัดหมายเลยล่ะสิจัดอบรมเชิญวิทยากรนี่จากงานป้องกันสาธารณภัยของเทศบาลเฮานี่ล่ะมาบรรยายมาสอนเด็กหน่อยในโรงเรียนนี่โอ้ยล้อสาบว่าได้นอกช่วงนี้หนาฝนนี
7: ่แมน
6: ความปลอดภัยของเด็กหน่อยต้องมาอันดับเลย
7: แมนๆไปประสานกับอันปลัดออมมาโหลดเด้อทั้งเทศบาลเพิ่นจัดหาวิทยากรมาให้เนาะปล่อยสาบว่าได้แล้วล่ะต้องฝากจัดอบรมแล้ว
8: เมลอนสิเมลอนเลย
9: มันหนัก
8: สิเมลอน
9: หมอขาเบิงสูงเปิดเพิ่นท่าทางเพิ่นอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยเนาะเนี่ยได้ยินเสียงร้องผงร้องเพลงมาแต่เช้าเน เนาะเนี่ยนับไปนับมานับนิ้วจนว่าทั้ง2อัลบั้มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ3แล้วใช่ไหมตอนนี้ท
8: ั้งทุกเต็มจนว่าจอยแล้ว
9: โอ้มันเป็นยังมันเป็นยังคุณหมอมันมีเรื่องอะไรดีๆช่วงนี้เป็นยังไงค่ะถือลอตเตอรี่บ่ค่ะคุณหมอหืออ้าวบ่ถือ หร
8: อบ่ซื
9: ้ออ้าว
8: บ่ซื้อดูนายบ่ถือบ่เข
9: ีย
8: น
9: บ่
8: ใจ
9: เอ้า
8: บ่สวยซื่อซื่อแม่ก็เลยถอดใ
9: จอ้าวแล้ว
8: มีพี่หมออารมณ์ดีเป็นพิเศษนั่นนะ
9: อือ
8: พี่น้องมันใจสิได้ใส่เงินดิจิตอล1เงินบาทแล้วหั่นเด้ผู้ดี
9: โอ้นึกว่าเรื่องอันใดโอ้ที่แท้เงินดิจิตอล 10,000 บาทน่ะเนาะ
7: อือ
9: ว่าเรื่องนี้แล้วดีใจคือกันค่ะคุณหมอแล้วเสื้อว่าอันไล่ขนนี่ก็ดีใจคือกันนี่นะสิได้ 10,000 บาทนี่นะเป็นยังช่วงนี้นั้นโอ้ออกไปซื้อข้อนั้นข้าวของแพงแพงหลังเทือนนั้นเงินทองมันก็หายากเนาะมันฟืดมันเคืองตึงโตกันไปเบิดถึงนี่ถึงสิ้นอันไหนอีกหลายอย่างเนาะคุณหมอเนาะ
7: กะจังวะ
9: ได้เงินหมื่นมานี่เอ้ามันก็ส่งสิมีอันใดดีๆเนาะมาแค่แล้วเนี่ยบีก็ได
7: ้เออนี่ก็ถือว่าเป็นความหวังที่พวกเฮาทากันมาโดนเติบแล้วเนาะ
9: จ้า
7: ตอนนี้เอิ้นว่าไก่ความจริงฝันสิเป็นจริงแล้วไก่สิได้รถเข็นแล้วผัดฝันที่เป็นจริง
9: ใช่แล้ว
7: เพราะว่าได้ยินนายกเพิ่นบอกว่ามันสิเป็นการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้หลายลูกบ่ได้เพิ่นได้คู่บีเออหมอฟังก็บ่ค่อยเข้าใจเท่าใดดอกตอนแรกๆว่ามันสิเกิดพายุหมุนได้จังได๋แน่เนาะฮู้แต่ว่าได้เงินเข้ากระเป๋าพี่น้องเฮาผู้เพิ่นมีสิทธิ์ผู้เพิ่นเขารักเกณฑ์นี่ก็ดีใจนําปะโทษเลยได้เดี๋ยวนี้
9: อันเรื่องนี้ที่เพิ่นแถลงข่าวบ่เนาะเพิ่นใช้คําว่าพายุเนาะ
7: อ
9: ันหลายคนมาถามบีเนาะคุณหมอน่ะถามทุกคนแล้วเพราะว่าไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้นะโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนี่น่ะมันเป็นโครงการเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะว่ายังมันสเปคขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นล่ะ
7: ก็ได้ยินมาว่าจังซั่นล่ะ
10: เดี๋ยวๆครับเป็นผู้ดีอันคุณหมออย่าเฝ้าเว้าให้ผมก็อยากฮู้คือกันอันอยากฟังรายละเอียดนําเรื่องนี้เรื่องอันความคืบหน้าของโครงการเติมเงิน10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นจังได๋ครับ
7: เนี่ยมันก็จะแม่นเพิ่นมาถึกย่ามอีหลีเนาะออกแว่นมาพอดีติเดือนน
10: ี้แม่นๆครับคุณหมอทั้งอย่างมาฟังอย่างได้ยินแว่วๆก็เลยเฝ้าเรียนมา
7: ว่ามันตามเสียกันเมลอนหมอมาแหม
9: เสียงดีหรือว่าเรื่องเงินก็นี่นะ
10: ได้ยินอัน10,000
7: ได้ยินคําว่า10,000เหมือนป้าโหลดว่าติ
9: อ๋อระวังเดี๋ยวฝนแห้งตกไปแม่สิ10,000ทลาดลมไปก่อนนะเอามาได้จังหวะพอดีนะมาฟังพร้อมๆกันเนี่ยคือว่าบีน่ะอ่านศึกษาข้อมูลมาหลายพอสมควรเพื่อนี่แหละต้องมีคนมาถามฉันแน่นอน
7: เอ้าก็เป็นคู่เขาว่าคู่นี่เก่งคู่ต้องหูทุกอย่างตัวคู่หั่นน่ะ
9: เอ้าคือจังซี่ค่ะคุณหมอคือสนิขจา
10: ครับ
9: คือหลังจากที่ว่ารัฐบาลเพิ่นมีการพิจารณารายละเอียดโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตคือเพิ่นพิจารณารอบครบเรียบร้อยแล้ว
7: แม่นก็เพิ่นประชุมมาหลายเทื่อแล้วบ่แม่นติเ
9: ออให้มันสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นล่ะแล้วก็ให้มันสอดคล้องนําอันข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้นําหน่วยงานต่างๆนั่นน่ะมาซอยกันพิจารณาเนาะให้รอบครอบรัดกุมนั่นน่ะคุณหมอโครงการเพิ่นก็เลยมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเฮาวัตถุประสงค์เพิ่นที่สําคัญนั้นส่งเสริมให้มีเม็ดเงินมาหมุนเวียนในพื้นที
7: ่
9: แล้วก็เอามาบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนและการประชาชนมีความเข้มแข็งเป็นบ่เศรษฐกิจดีมันก็เข้มแข็งขึ้นให้มันพึ่งพาตนเองได้แล้วก็เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพจังซี่นะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเด้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงินสดนะคะใช่มั้ยคะเรามาใช้นี่น่ะเงินดิจิทัลกันเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะแล้วเพิ่นสิเริ่มดําเนินโครงการแล้วแล้วก็มันจะก่อเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจอย่างที่ว่ามานี่นะคะ
7: โอ้คือสิมีพายุเข้ามาหลายลูกค่ะเนาะ
10: นี่แหละนี่ครับคําว่าพายุหมุนนี่แหละที่หลายคนพากันสงสัยว่ามันสิหมุนได้จังได๋ล่ะครับมันสิเกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนเฮาจังได๋ล่ะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายที่ออกมาบอกว่าบ่เห็นด้วยกับโครงการนี้มั้ยครับคู่แล้วมันสิเป็นก่อนี้ให้ประเทศเฮาบ่นี
7: ่นี่ล่ะตอนแรกหมอก็สงสัยคือกันเลยถ้าฟังจากคู่บีเพิ่นอธิบายเรื่องนี้กันอยู่นี่ล่ะจ้าเพิ่นเอาฟังเราคู่บี
9: อ
7: ย่าฮู้บ่แห้งล่ะล่ะ
9: เดี๋ยวสิทองมานี่สิลืมอย่าฟ้าพอเด้อจังซี่เขาเรียกว่าเป็น4พายุหมุนทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศจ้ะ
10: อืมครับ
9: พายุหมุนลูกที่1 ก็คือว่าเป็นการจ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กนี่นะร้านขายของชําอันอยู่มอมอแม่ๆแถวหมู่บ้านเฮานี่นะคือเฮานี่ล่ะไปซื้อเพิ่นซื้อปุ๊บมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังท่านลากจังซี่นะมันก็กระจายไปพร้อมกันทุกอําเภอทั่วประเทศหมายความว่าเขาให้ซื้อภายในอําเภอใช่มั้ยมันก็ทุกอําเภอไงเพราะว่าอันผู้หลังคนนั้นก็ขันสมมุติว่าเพิ่นบ่จํากัดก็ไปซื้ออยู่ในเมืองมันบ่คุณหมอ
7: เออแม่นโอ้คือดอกแล้วพายุลูกที่1เนี่ยเนาะคือจังว่าเฮาไปซื้ออันมินิมาร์ทหมู่บ้านเฮาเนี่ยเนาะไปซื้อบักพริกบักเขือ
9: ร้านตาอุ่น
7: อยู่ร้านแม่นบ
9: ่
7: ผู้ปลูกพริกปลูกบักเขือเพิ่นก็ได้มีรายได้แม่นบ่ร้านค้าเพิ่นก็ได้กําไรบาท2บาทจังซี่แม่นบ
9: ่
7: บัดที่นี่บัดที่นี่หมอไปซื้อบักพริกบักเขือมาเฮ็ดแกงขายแกงก็มีอันเฮาก็ได้ใช้บักพริกบักเขือแม่นบ่ได้ขายแกงก็มีรายได้แฮงเป็นร้านค้าร้านขายเพิ่นขายดีจังซี่เนาะมีลูกค้ามากินหลายๆจังซี่เออเฮ็ดบ่ไหวก็ต้องไปจ้างคนมาซอยล้างจานคนล้างจานก็มีรายได้ต่อไปก็เลยเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกิดการใช้จ่าย
10: มันหมุนจังซี
7: ่มันหมุนจังซี่มันหมุนจังซี่
9: หมุนค่ะอยู่หมุนก็คือเงินมันหมุนอยู่ไหนนะ
7: เออๆเอ้าแล้วลูกที่2เนี่ยลูกที่2เนี่ยบาดนี้
9: ลูกที่2เพิ่นบอกว่าเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านค้าขนาดใหญ
7: ่โอ้อันร้านน้อยก็ไปซื้อของมาขายจากร้านใหญ
10: ่ขยับขึ้นมาอีก
9: บัดนี้ลูกที่3บัดเนี่ยลูกที่3เป็นการใช้ใจระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับขนาดใหญ
7: ่
9: หลังเธอของบ่พอมันก็สิเชื่อมโยงกันเป็นบ่ล่ะสต๊อกของไม่พอก็ดึงมาอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยต่อยอดกำลังซื้อการบริโภคแล้วก็สร้างโอกาสในการลงทุนพร้อมเป็นบ
7: ่
9: เพื่อประกอบอาชีพนี่ล่ะบัดนี้พายุมุ่นลูกที่4เป็นพลังการใช้จ่ายของประชาชนแต่ละคนเห็นบ่เกิดผลต่อการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นทวีคูณมันรวมกันปะเนี่ยพอมันเริ่มรวมกันมันก็ลูกปักไงเป็นลูกที่4เลยมันบ่ล่ะ
10: ดีตัวละน้อย
9: แม่นมันก็ฟื้นฟูภาคการผลิตภาคการผลิตภาคอันเรื่องของความเสื่อมมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมมันบ่พอบ้านเฮามันใช้จ่ายดีอันคนต่างประเทศเขาเห็นเฮาโอ้มีความสุขในการจับใจใช้สร้อยจังซี่นะเศรษฐกิจเฮาดีเขาก
7: ็
9: อยากเข้ามาจังซี่นะมันก็โอ้ดึงดูดหลายอย่างในการเอาเงินเข้ามาลงในระบบเศรษฐกิจนะคุณหมอ
7: แม่น
9: โครงการนี้เด้อพร้อมเปิดลงทะเบียนใช้ใจจริงแล้วนะคะ
10: มือใดเน
9: า
10: ะครับบัด
9: เอ้าคันประชาชนที่สนใจเนาะเพิ่นก็เริ่มระวางวันที่1สิงหาคมมอเราได้นับมือเลยเนี่ย
7: เริ่มลงทะเบียน
9: เนี่ยเริ่มลงทะเบียน
7: 1สิงหาคม
9: ไปจนถึง15กันยาปี2567นี้นะจ๊ะมีเวลาอยู่โดยเพิ่นกำหนดให้มีการเริ่มใช้จ่ายโครงการภายในไตรมาสที่4ของปี2567
7: ไตรมาสที่4ก็คือช่วงไปปลายปีนี่ละ
9: ได้ใช้แน่นอน
7: แล้วว่าแต่โครงการนี้เพิ่นมีเงื่อนไขมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการว่าเป็นไผจังได๋กันแน่ล่ะคู่บีเออแบบพี่น้องเฮาจังซี่
9: แม
7: ่เออสิได้ใช้สิทธิ์บ่แบบหมอแบบทิดแลแบบจาพ้นเออสิผ่านคุณสมบัติบ่ล่ะฮะ
9: เออเบิ่งส่งคุณหมอนี่มีเงินเก็บหลายอยู่อ้าสิบ่ได้ว่า
7: บ่เป็นบ่เป็นหยังดอกบ่ได้ก็บ่เป็นหยัง
10: คือจังผมนี่เป็นข้าราชการจังซี่เพิ่นสิให้บ่ครับ
9: ต้องไปดูเงินเก็บนะจ๊ะเนี่ยมีมั้ย
7: มีเงินฝากหลายบ่หลายอยู่ในธนาคาร
10: เออจะมีนะครับ
9: เอออันนี้อาจจะมีสิ
7: เออท่านบ่มีเงินฝากบ่มีที่มีทางหยังหลายนี่ก็สิได้อยู่ดอกติ
9: เอานี่ๆๆเด้อนี่ๆสิอ่านสู่ฟังนะยานตกหล่นเนี่ยเด้อเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท1เนาะเป็นประชาชนคุณสมบัติดังนี้เป็นประชาชนนะประชากรที่มีอยู่มีชื่อในทะเบียนบ้านเออก็ต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยแล้วก็อายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงหรือยังจ๊ะถึงกันหรือยัง
7: อุ๊ยหัวกะสิฮอด16ปีเมื่อวานนี่แม
9: ่พิจารณาตัวเองนะหมอนะ
7: เออ
9: ก็คือว่ามีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนก็คือวันที่15กันยายน2567
7: โอ้
9: เออคุณต้องกำหนดมื้อที่11
7: ก็ซั่นพี่น้องเฮาต้องเฝ้าลงทะเบียนแล้วตัวนี่แ
9: ม่
7: เออมีเวลามีเวลาลงทะเบียน1สิงหาคมถึง15กันยายน67นี้
10: ใช่แล้วประมาณเดือนนิดๆเนาะครับ
9: แมนค่ะแมนๆๆแล้วก็นี่ๆต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เนี่ยไม่เกินเท่าไหร่เนี่ย 840,000 บาทสำหรับปีภาษี2566เอาหรอฮะคำนวณเบิ่งเอาคันเงินเดือนเกินบวกไปละไม่ได้นะจ๊ะ
7: คือ ื้อไร่ในปีหกที่ผ่านมานี่เขาเอิ้นว่าปีภาษีเนาะโอ้ถ้าบ่เกิน 840,000 บาทนี่เขาค่ายว่าสิได้อยู
9: ่
7: แต่ว่าถ้าเกินไปปุ๊บนี
9: ่
7: บ่ได้แล้ว
9: บ่ได้แน่นอนเพราะว่าเบิ่งส่งมีเงินแล้วนี่นะสุ่มนี้นี่นะเนาะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีต้องมีเงินฝากในธนาคารและสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันนั้นห้ามเกิน 500,000 บาทนั่นแหละคุณหมอ
7: โอ้ยเสียสิทธิ์ไปแล้วล่ะ
9: นั่นไงนั่นไงเห็นไหมล่ะ
7: อันตอนขอไล่ได้อันปีละ 800,000 นี่ก็ยังส่งฟาสิพานอยู
9: ่
7: มันเงินฝากนี่แหละก็ขายทีมากเนาะเฮ้ขายทีมากเนาะ
10: เสียงต่อบัญชีบ่ครับ
9: สงสัยเหรอเปิดไล่บัญชีว่ามันแล้วการอันเพิ่นตรวจสอบข้อมูลเงินฝากหกประเภทเด้เงินฝากก็ได้ค
7: ุ
9: ณแม่ว่ามีบัญชีเอิ้มทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะหนึ่งก็คือเงินฝากกระแสรายวันสองเงินฝากออมทรัพย์สามเงินฝากประจำสี่เงินบัตรเงินฝากห้าใบรับเงินฝากและหกผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
7: โอ้ตามที่ว่ามาหนีบ่ได้วันเถาะ
9: ไม่ได้นะจ๊ะ
7: เออข้าเจ้าน้ำพอเหมิดเนาะเพราะว่าอันใดมันกับเขาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เนาะมันไปฝากไว้ในอากาศอีหยังกันเหมิดแล้ว
9: เออตั๋วไม่ได้นะจ๊ะ
7: ตั๋วบ่ได้อีหลีว่าสิว่าถ้ายกเว้นอย่างเดียวเด้อเอาเงินใส่หายฝังดินเอาไว
9: ้ระวังปวกนะจ๊ะน้ำหนักคุณหมอคือเขาก็บอกนี่เขาดอกจันว่าทั้งนี้เงินฝากดังกล่าวให้หมายความถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและเป็นเงินฝากณวันที่31มีนาคม2567
7: มันเป็นคนละปีภาษีเด้
9: เออหลังเธอมอฮอดก็ค่ายหมายกับบ่แน่เด้ต้องไปตรวจสอบดี
7: ๆ
9: ฝากหลังบ่ฝากหลังวันที่31มีนาคม
7: อุ้ยฮู้ก็ขายทีไปม่อมๆแม่ๆนั่นคือสิเข้าค่ายอยู่ดอกติ
9: เงินเดือนนะจ๊ะหมออย่าลืมรายปีอ่ะวันนี้ข้อ6เนาะเพิ่นบอกว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ
7: โอ้ยเพิ่นอยู่ในเรือนจำเพิ่นสิไปใส่เงินอยู่ทางใด
9: แล้วก็ข้อ7เนาะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐ
7: โอ้อันนี้เพิ่นได้รับเงินซอยตามมาตรการอื่นๆนี่หลายแล้ว
9: แล้วก็ข้อ8ต้องไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐด้วย
7: เออคือเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการนั้นก็ไปฝ่าฝืนไปเฮ็ดผิดมาเพิ่นก็เลยสิบ่ให้วันเถาะเออ
10: เงื่อนไขก็หลายอยู่ตรงคํานี
7: ้
10: แล้วบัดนี้ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเฮานี่มีคุณสมบัติตามกําหนดแล้วเฮาสิอยากเข้าร่วมโครงการหรือว่าสิสมัครหรือว่าลงทะเบียนทางใดล่ะครับคุณครู
9: อ๋อลงทะเบียนบ่ยากนะล่ะประชาชนทั่วไปนั่นน่ะก็คือ1สิงหาคมเนาะไปจนฮอด15กันยายน2567เนาะแล้วเฮ็ดง่ายๆดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐ
7: ทางรัฐ
9: ใช่ทางรัฐ
7: ทอทหารสระอางอง้อล่อเรือแม่นอากาศทอทานนี่ติทางรัฐนี่ติ
9: ภาษาไทยนี่ล่ะค่ะคุณ
10: โอ้นี่ล่ะผมสิเฝ้าไปหาโหลดเมื่อไหร่ก่อน
9: ไปโหลดไปโหลดด่วนค่ะคุณตํารวจเนาะไปโหลดใส่สมาร์ทโฟนเฮาไว้เนาะแล้วเพิ่นก็อันบ่มีการจํากัดจํานวนประชาชนที่จะเข้าร่วมสิทธิ์ในโครงการนี้เด้อก็คือว่าคันคุณผ่านคุณสมบัติการเพิ่นให้เลยเด้
10: ใช่เลย
9: ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยรัฐบาลมันบอก
7: เพิ่นประมาณการไว้บ่ว่าเมื่อประเทศเท่านี้ผู้มีสิทธิ์นี่สิอยู่ประมาณเท่าใด
9: นี่เพิ่นเขียนไว้เลย 45-50 ล้านคน
7: บาดหลายอยู่ได้นี
9: ่เฮา70กว่าล้านนะเฮา
7: เออเอ้าแต่ว่าผู้ผีคือเว้าแต่ว่าอันลงทะเบียนทางสมาร์ทโฟนผู้เพิ่นบ่มีสมาร์ทโฟนเด้เพิ่นมีแต่อันกระดูกกันแม่อันถืออันท่อเขารับซ้ายได้นั่นแม่เพราะเสียโอกาสไปว่าล่ะ
9: ไม่เสียสิทธิ์จ้าไม่เสียสิทธิ์ใจเย็นๆเนาะก็เพิ่นก็เบิ่งมาแล้วล่ะเพิ่นพิจารณาครอบคลุมแล้วคุณหมอก
7: ็
9: อันสุ่มไทยบ้านที่เพิ่นบ่มีสมาร์ทโฟนเนาะเพิ่นบ่เสียสิทธิ์เพราะว่าในส่วนการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการให้เข้าร่วมโครงการระยะต่อไปเพิ่นสิมีการให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดเนาะเพิ่นสิมีช่องทางพิเศษให้เลย
7: เ
9: ดี๋ยวหาว่าบ่อีกเทื่อนึงก็คือเริ่มวันที่16กันยายนไปจนฮอด15ตุลาคม2567
7: หลังจากผู้ที่เพิ่นมีสมาร์ทโฟน
9: ลงไว้เบิดแล้ว
7: ก็คือเป็นช่วงต่อไปเพิ่นสิพิจารณาหาวิธีการให้ได้ใส่สิทธิ์โครงการบันเถาะ
9: เพื่อมาแจ้งทางอำเภอทางอะไรจังซี่ก
7: ็
9: รอฟังความชัดเจนเนาะบ่ไม่ต้องห่วงได้แน่นอนเนาะสำหรับใครที่มีคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติส ถานะบุคคลและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนาะแบบเดียวกันกับกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนั่นแหละสำหรับส่วนของการใช้จ่ายนั้นก็อยู่ระหว่างพิจารณาให้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนเนาะแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าร้านค้าในวงแคบกว่าการใช้สิทธิ์ของประชาชนเนาะของกลุ่มที่เพิ่นมีสมาร์ทโฟนดังนั้นการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่าเพิ่นก็เลยแนะนำให้พยายามลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนนะจ๊ะ
7: หมอว่าแบบนี้บ่ยากยังมาหาหมอนี่ยังมาหาคู่บีคู่ปอจ่าพ่นนี่ให้ซอยลงทะเบียนให้เอาสมาร์ทโฟนของเฮานี่ล่ะซอยเพิ่นเนาะหมอว่าต้องมีวิธีการไปตั้งโต๊ะจัดเจ้าหน้าที่ให้คือจังอันช่วงที่ผ่านมานั้นรัฐบาลก่อนหน้าเห็นบ
9: ่
7: เพิ่นก็จัดเจ้าหน้าที่ของธนาคารนั่นน่ะมันนั่งอยู่น้ำอำเภออำเภอพี่น้องมาเต็มอยู่นั่นน่ะเอออ
9: ันนี้ก็สบายใจได้เลยเนาะบัดนี้อันส่วนของร้านค้าด้วยจ้า
10: เออแล้วร้านค้าร้านขายของต่างๆนี่ที่อยากเข้าร่วมโครงการนี่ครับที่เฮ็ดจังได๋ล่ะครับ
9: โอ้อันพี่น้องจ้ามีร้านค้านะเนาะเออถ้าเผื่อแล้วนะเบิ่งส่งนี่นะก็คือว่าเพิ่นบอกว่าให้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยเนี่ยเรื่องสำหรับลงทะเบียนร้านค้า1ตุลาคมจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมเพื่อแจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของร้านค้าช่องทางและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขอื่นๆให้ทราบต่อไป
7: โอ้ยได้ฟังจังซี่ก็เริ่มสบายใจฟูทุกมื้อนี้ต้องบอกว่าใจฟูเพิ่นเด้ใจฟูว่าสิได้พี่น้องเฮาแม่นหมอบ่ได้ใส่กับพี่น้องเฮาได้ใส
9: ่
7: จ้าพ่นคู่บีเอออาจจะมีสิทธิ์ได้ใส่เอาเงินมาใส่ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดอาชีพสร้างรายได้เนาะแต่ว่าเริ่มใส่ใจได้ตอนใดแล้วคู่บีพี่น้องอ้าวกูจมแท้ใครก็แพงอันนั้นก็แพงอันนี้ก็แพงแล้ว
10: ใช่
9: ใจเย็นใจเย็นภายในนี่ไตรมาส4ของปีนี้เลยจ้ะ2567แต่ว่าเงื่อนไขการใช้จ่ายเด้อฟังให้ดีเด้อคือว่าการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าประชาชนสามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กนะจ๊ะรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กจ้ะโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าไม่รวมห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศระดับท้องถิ่นจังซี่นะในการซื้อสินค้าก็คือว่าประชาชนมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอก็ไปซื้ออยู่ในอำเภอนั่นล่ะ
7: เออ
9: นั่นล่ะคุณหมอ
7: ซื้อในอำเภอของเจ้าของอยู่มอแม่ๆบ้านเจ้าของให้มันกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านในชุมชน
9: ซื้อออนไลน์ไม่ได้นะจ๊ะต้องซื้อแบบ face to face
7: โอ้แบบพบหน้ากันขึ้นยางไปฮอดลันอันคู่ปีซื้อบ่เคือแน่ยังจังซี่แม่นบ่เออ
9: ใช่สับสแกนตึ้งคือที่ห้องอันสแกนต่อที่ผ่านมานั่นล่ะเนาะเออแล้วก็อันร้านค้าทุกเพซสามารถซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ด้วยจังซี่นะ
7: เ
9: ออร้านนี้ของเบิดไปซื้อร้านนี้ออกไปสแกนนี่ก็ได้
7: อ
9: ัน
7: เขาเอิ้นว่าเป็นประเภทระหว่างร้านค้ากับร้านค้าว่าติ
9: ใช่ในส่วนของประเภทสินค้าแล้วคุณหมอจะต้องเป็นสินค้าทุกประเภทที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นสินค้าที่ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนักหรือว่าผิดกฎหมายจะใช้เงินที่ท่านวอลเล็ตซื้อไม่ได้ได้แก่1สลากกินแบ่งรัฐบาลเขาล่วงไป
10: นน
9: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคุณตำรวจ
7: ซื้อบ่ได
9: ้
7: ซื้อลอตเตอรี่บ่ได
10: ้
7: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็บ่เป็นตาให้เพิ่นซื้อดอก
9: แม่น
7: เ
9: นาะสิไปได้ทางนั้น
7: ยาสูบเครื่องใส่ไฟฟ้านะมันก็สิเป็นบริษัทผู้ผลิตเป็นละแม่นบ่
9: พวกโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะจ๊ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารเป็นต้น
7: เนาะมันก็สิแพงโพดล่ะมันก็สิเกินจำเป็นไปอยู
9: ่ก็อยากให้เอาไปใช้กับร้านค้าขนาดเล็กขนาดความหมายเพิ่นนั้นนะ
7: เอ้าบาดนี้ขั้นตอนได้ขั้นตอนยุ่งยากหลายบ่
9: อืม
7: เพราะว่าหาลางคนเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นบ่เก่งด้านนี่สิบ่งมสร้างก็ยังเป็นมือเพิ่นติคู่ปี
9: โอ้ยขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนี่ไม่ยากค่ะมี2รูปแบบค่ะคุณหมออืมรูปแบบที่1เนี่ยจะเป็นการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเนี่ยผ่านแอปทางรัฐนี่แหละเริ่ม1สิงหาถึง15กันยาบัดนี้รูปแบบที่2เนาะการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาก่อนวันที่1สิงหา2567แล้วจึงค่อยมาลงทะเบียนเนี่ยเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เหมือนกัน
7: โอ้อันนี้ไปยืนยันตัวตนก่อน
9: แม่
7: จังค่อยไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ
9: เออนั่นล่ะนั่นล่ะก็คือว่าเป็นการที่เพิ่นอำนวยความสะดวกเนาะให้ได้เลือกขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายขึ้น
7: ลดขั้นตอนความยุ่งยากลงไปเออ
9: ใช่ก็ไปดาวน์โหลดได้จาก App Store แล้วก็ Play Store ได้เลยนะจ๊ะ
10: ผมอยู่ไปเดี๋ยวนี้แหละ
7: ฟาวเดอร์แอปทางรัฐเด้อทางรัฐ
9: แม่นจ้า

0: นับนะฮะแล้วก็ยำชุดใหญ่เลยนะฮะยำสารพัดนะอัปคัดลำตัวต่อยใบหน้าจนทางด้านของบอยจาโร่บอกทนไม่ไหวครับยอมไม่กำกันนับถึง10นะครับก็ชนะไปนะครับส่วนคู่รองฮะธนันชัยจรูนพักนะครับรองแชมป์โลกอันดับที่2สภามวยโลกนะรุ่น112ปอนด์นะครับขึ้นชกกับกิตติเดชกิรันสุขนะครับมวยของครูหนึ่งชัดชัยศาสกุลนะครับในกติกาชก8ยกนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของธนันชัยจรุนพักนะชนะไปนะครับชนะด้วยคะแนนนะ78ต่อ74นะครับแล้วก็77ต่อ75นะครับก็เสียคุยสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันก็บอกถึง2นักชกนะฮะที่ชกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะว่าศรีสะเกษก็มีหมุดหมายนะเพราะว่าในการชกครั้งนี้เนี่ยซ้อมอยู่3เดือนนะครับมีหมุดหมายที่จะต้องอันดับโลกก่อนนะฮะก็รอดูว่าทางสภามวยโลกมองว่าชนะแล้วเนี่ยอันดับโลกจะเป็นเท่าไหร่นะขึ้นอยู่ที่3ที่4หรือที่2ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะซ้อมต่อเนื่องนะครับส่วนธนันชัยนะครับก็ร่างกายดีเยี่ยมนะครับก็ตอนนี้จะขยับอยู่เป็นเบอร์1ของรุ่นได้หรือไม่ถ้าเป็นเบอร์1เนี่ยจะได้ขึ้นชิงแชมป์แบบอัตโนมัตินะแบบไฟบังคับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของหมัดมวยบ้านเรานะส่วนฟุตบอลต่างประเทศสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็มีฟุตบอลหลายรายการให้ชมให้ติดตามกันนะครับอย่างพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้คือลิเวอร์พูลครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับบอร์นมัธเจอกับเอลเวอร์ตันนะคูเวนทรีเจอฮาวซิตี้สเปอร์เจอนิวคาสเซิลนะครับลาลิก้าสเปนมีเลบันเต้เจอเรอัลเบติสนะครับเรอัลโซซิดาดเจอเอสปานยอลนะครับเซบีย่าเจออเลติโกมาดริดบุนเดสลีกาครับมายเจอกับตำแหน่งของพาเดบอร์นนะครับแล้วก็ตำแหน่งของอัลแบกครับเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับอัลแบกและซิกเจอโบรุสเซียเมนเชนกลาดบัตอูนิออนเบอร์ลินนะครับเจอกับไอสตรัทแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะกาโชสเรียในค่ำคืนนี้ก็จะมียูเวนตุสเจอกับปาร์มาผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มอนซาเจออูดิเนเซ่นะครับนะก็ติดตามกันนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกต้องบอกว่าอีกหลายคู่นะลาลิก้าสเปนก็จะมีเตะอยู่เหมือนกันนะร
1: อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหมวดวันเดียว7อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 นสมเด็จพระคณิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถด่วนพระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวัชระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาภานทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารระเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชิรสุนทรพระภาวนาวชิรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิระเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพส มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
4: เป็นคนที่โตมากับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระองค์ประสงค์ก่อนก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบศพถวายอะไรพระองค์ท่านก็เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันนี้มันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพาอย่างยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
5: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ 4S โดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200 ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7 วัน
6: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้กสช.ได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่5หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมากสช.นำโดยพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านในต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำฟ้างบ้านขาวเวียงและบ้านใจลงพัฒนาตำบลปูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริงที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
7: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้น

0: พื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีกิสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมซาซูเซตสหรัฐอเมริกาโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโน่อัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิซึกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนในเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานมูดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแมคมิลันในประเภท IQ ฟอยล์รุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยล์รุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยล์รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนะตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยล์รุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมมีแผนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9กันยายนเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามกระแสลมและกระแสน้ำเนื่องจากยังไม่เคยแข่งขันในสนามดังกล่าวมาก่อนแต่วิลเลียมแม

0: ลานจะเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่4ถึง11กันยายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ก่อนกลับไทยในวันที่13กันยายนและเดินทางมาสมทบทีมที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนต่อไปทั้งนี้วินเซิร์ฟจะแข่งขันชิง4เหรียญทองเริ่มวันที่26กันยายนโดยครั้งที่19ที่เมืองหางโจทีมไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวริศบุญมาเลิศภูรินัทปุณกำลังวิชาญอินทรามภูมิรพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทอง2แนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAE และเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบรลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่115ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโรและเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
5: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้ว ก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าการเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องก็นำเอานิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยมาอ่านมาขยายความกันซึ่งนานๆทีนะครับรายการถึงจะได้เอาลักษณะของวรรณกรรมยาวๆมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าปกติจะมีเรื่องราวปลีกย่อยนะซึ่งไม่ยาวนักนะแต่ว่าห้องศิลป์ยาวพอสมควรทีเดียวจัดกันมาหลายสิบตอนแล้วแต่ก็อีกไม่นานเหมือนกันนะครับก็จะจบแล้วเหมือนกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อเนื่องนะเพราะว่าหลากหลายทีเดียวเรื่องของเนื้อหาที่เราจะคุยกันตรงนี้ได้นะแนะนำกันมาได้เลยครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายรั่วไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะคือส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็มาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละถ้าผู้ฟังพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WA TANA สะกดแอดสารนั้นก็ @gmail.com นะ DJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับวันนี้มีจดหมายฉบับหนึ่งนะมีความประทับใจมากๆเพราะว่าผู้ที่ส่งมานั้นมีการลงท้ายมาได้ว่าขอโทษด้วยนะครับลายมือไม่สวยนะแต่ว่าคงจะต้องบอกว่าใจนั้นผมรู้เลยว่าสวยมากๆและเต็มเปี่ยมในการที่ได้ฟังแล้วก็จะเป็นมิตรในรายการตรงนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่นำมาคุยในรายการนี้ถึงแม้ว่าจะบอกมีช่องทางในการติดต่อ2ช่องทางคือทางจดหมายและไปรษณียบัตรทางนึงแล้วก็ทางอีเมลทางนึงที่คุยกันเนี่ยมีแต่จดหมายกับไปรษณียบัตรเท่านั้นเลยนะคุณก็ต้องบอกว่าบรรดาแฟนรายการที่พูดคุยผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลเนี่ยตอบเป็นการส่วนตัวไปทุกท่านเลยนะครับไม่ได้มีการละเลยเพียงแต่ว่าทางฝั่งจดหมายและไปรษณียบัตรนั้นถ้าหากว่าตอบไปทางจดหมายโอ้โหคงจะใช้เวลาเดินทางอีกยาวนานพอสมควรดังนั้นพอได้รับมาแล้วก็มักจะมาคุยผ่านตรงนี้ให้ได้รู้ว่าได้รับสารจากที่ท่านส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เรามาได้พูดได้คุยกันตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลรวมทั้งจดหมายทุกอย่างนั้นเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจและก็กำลังใจให้ผมจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีการติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามเป็นคนที่ไม่ได้รักรายการนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่ารายการนี้ท่านผู้ฟังที่ชอบฟังชอบคิดมีอยู่เยอะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้สะท้อนเสียงมาให้ได้รู้เท่านั้นเองในส่วนที่บอกว่ามีความประทับใจจดหมายฉบับนี้เนี่ยเนื่องจากว่าส่งมาจากนู่นนะครับประโคนชัยที่บุรีรัมย์บอกว่าได้ฟังรายการมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังห้องศิลป์อยู่เลยอยากจะฟังเรื่องราวที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าในแง่ของวรรณกรรมสำคัญของจีนที่บรรดาผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองต้องอ่านให้ลึกซึ้งมีห้องศิลป์เรื่องนึงแล้วก็สามก๊กเรื่องนึง นะเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีมิติให้เห็นถึงความเป็นจริงของการที่ผู้มีอำนาจมักจะกระทำต่างกันในขณะเดียวกันทางฝั่งอินเดียก็มีมหาภารตะกับรามายณะซึ่งมีภาวะของเรื่องราวคล้ายๆกันกับที่จีนมีฮ่องสิงแล้วก็มีสามก๊กท่านผู้ฟังท่านนี้นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยกันแล้วกันนะชื่อว่าคุณดิเรกสวนสันนะครับบอกว่าอยากจะให้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับคงจะต้องบอกว่าถ้าเอารามเกียรติ์มาพูดมาคุยเอามหาภารตะมาพูดมาคุยนี่โอ้โหคงยาวมหาศาลน่าดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามบอกว่าพอจะทำให้ฟังง่ายๆสั้นๆได้ไหมนะทั้งมหาภารตะทั้งรามเกียรติ์ได้ครับนะแล้วก็จะพยายามทำให้กันแล้วกันนะแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลังจากกลับมาจากธุระที่บุรีรัมย์นะคือออกตัวนิดนึงผมไปที่บุรีรัมย์มาอยู่หลายวันเหมือนกันไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจระหว่างสวดสารพันยะกับสารพันอีสานนะซึ่งหลายๆคนคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆมีรายละเอียดแตกต่างกันเยอะเพราะเฉพาะในแง่ของสารพันอีสานเองนั้นก็ยังมี2แนวนะก็คือมีทั้งฮ้องสารพันแล้วก็หมอลำสารพันได้ไปคุยกันที่บ้านหินโคนนะครับที่ลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นี่กลับมาก็ได้รับจดหมายของคุณดิเรกสวนสันเลยทีเดียวล่ะก็รู้สึกแหมถ้าได้รับจดหมายก่อนคงได้โทรไปคุยกันแล้วก็ได้พูดได้คุยกันนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามีอีกเรื่องนึงนะครับที่คุณดิเรกสวนสันถามมาก็คืออยากจะรู้ความเป็นมาของบุรีรัมย์โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยของรัชกาลที่1นะครับก็คงจะขอใช้เวลาตัวนี้สั้นๆกันแล้วกันนะเพื่อที่จะเล่าให้ฟังคงต้องจับความตั้งแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะครับถ้าวัดโดยอายุเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปีแต่ถ้าโดยชื่อเนี่ยชื่อจะฟังใหม่มากนะเพราะว่าเกิดจากการใช้คำบาลีสันสกฤต2คำมารวมกันนะบุรีกับรัมนะบุรีแปลว่าเมืองรัมนี่เป็นรัมมยะรอเรือมหากาศโมม้ายอยักษ์ลงทันตคาตนะครับมาแปลงจากคำว่ารุมนั่นแหละนะงั้นภาพในการแปลชื่อเนี่ยบุรีรัมก็หมายถึงเมืองอันน่ารื่นรมนะครับเราคงก็ต้องบอกว่าที่บอกว่าเขาสืบกลับไปถ้าไม่ได้ใช้ชื่อบุรีรัมเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีความเป็นมาและพัฒนาการเรียกกันว่านับตั้งแต่พุทธศักราช500เป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบริเวณบุรีรัมที่เรียกว่าลุ่มแม่น้ำมูลรวมทั้งมีเขาพนมดงเล็กนะซึ่งในภาคของที่ในตำราเรียนมักจะเรียกว่าพนมดงรักเนี่ยเขาพบว่ามีคนตั้งหลักแหล่งทั้งบริเวณที่

านของลุงพยับคำพันธ์ที่เขียนไว้ตั้ง30กว่าปีแล้วมาลงตัวที่การไขมาริโคน่างานที่มีชื่อว่าคงไพรเลือกนำมาฝากกันในช่วงเวลาที่ลำลึกสืบนักเสถียร36ปีครับก็จะมีงานที่หอศิลป์กทมด้วย12ถึง13กันยายนนอกเหนือจากในวันที่31หนึ่งนี้ที่จะมีลำลึกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ท่านไปร่วมงานก็ปฏิบัติตามกฎที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับในช่วงท้ายของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบเพียรควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์เสวงคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองจิตรังการเจริญวัฒน์มูลสว่างสมเกียรติธรรมนีมวยพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบเพียรควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมพิจารณ์รุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่และก็เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางลากันด้วยเพลงหัวหน้าสื่อไทยทศมิตรพรุ่งนี้พบกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ใจมุ่งที่จะรักษาความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินจงช่วยกันรักษาไว้เพราะคุณสมบัตินี้ได้ช่วยให้เราอยู่ตลอดรอดฟังเห็นจะไม่ต้องกล่าวกระมังว่าตัวอย่างของประเทศที่ล่มจมไปนั้นมีกี่ประเทศต่อหน้าต่อตาเราอาจจะเป็นเพราะขาดคุณสมบัติเหล่านี้พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569แรม2ค่ำเดือน9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว 5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ 6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า 7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ซึ่งพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของเตือนใจสิ่งทุนิกก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์แน่นอนเพราะว่าก็จะได้มีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามตอบปัญหาหรือว่าร่วมในการที่จะสอบถามคำถามต่างๆสนทนากับพระอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมายมานะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยตอบปัญหาแบบตามใจท่านในรายการของเราเช้าวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ
1: จริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายโดยท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้หรือคุณเดินใจได้ผ่านทางช่องทางที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ panya.org panya.org หรือว่าเขียนเป็นจดหมายปริศนียบัตรมาก็ได้ที่ทำการของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เมื่อถ้าติดต่อกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดคุยในรายการเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อส่งกันเข้ามาได้ก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตบ้างบางท่านก็ถามคำถามธรรมะข้อใดข้อหนึ่งบางท่านก็จะเล่าบทเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังก็ฟังได้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวได้หมดเนื่องเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีธรรมะที่สามารถเข้าไปสอดแทรกพูดคุยทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเอาธรรมะมาชโลมใจแล้วก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่ามันจะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในด้านของชีวิตการเงินการงานหรือว่าในครอบครัวนะเจ้าค่ะธรรมะนี่มารักษาได้เป็นโอสถที่ดีที่สุดเลยนะเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ได้ถามเข้ามาในรายการนะเจ้าค่ะมีท่านผู้ถามนี่ก็ท่านถามมาบอกว่าตัวของท่านเองเนี่ยถือศีล5อยู่นะเจ้าค่ะแล้วก็ทั้งศีล5เนี่ยอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาเนี่ยได้เล่าหรือว่าสักกัจฉาให้ได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งของศีล5ทั้ง5ข้อนี้นะเจ้าค่ะแล้วก็ท่านเองก็ขอวิธีการที่ว่าถ้าเผื่อว่าเกิดศีลที่พระอาจารย์บรรยายมานั้นเนี่ยเกิดด่างพร้อยไปอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการแก้ไขได้อย่างไรเจ้าค่ะพี่มนต์เจ้าค่ะ
1: เรื่องศีลนี่โอ้เป็นหัวข้อใหญ่เลยแม้ว่า5ข้อนี่เองก็ตามนะในหัวข้อที่เขาท่านสอนเรื่องของเบญจศีล5ประการเขาเรียนกันเป็นเดือนนู่นน่ะในหลักสูตรของธรรมศึกษาหรือว่านักธรรมเนี่ยเรียนกันเป็นเดือนแล้วก็ถ้าจะเอาละเอียดกันไปเลยเนี่ยโอ้มีมากมายพระอาจารย์ก็เคยเทศหัวข้อเรื่องนี้ไว้ในอนุบุพพิกถาคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไปเป็นตามลำดับหนึ่งในหัวข้อนั้นคือเรื่องของศีลก็คือพูดตลอดเรื่องนี้หนึ่งชั่วโมงไปเลยทีนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังในที่นี้แล้วที่ท่านผู้ถามมาคงจะเน้นในที่นี้ก็คือว่าไอ้ตัวเองรักษาศีลห้าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามันแบบมันผิดไปอ่ะมันด่างไปเราจะแก้ไขยังไงนี่คือต่างหากที่ว่าจะเป็นอีกบทที่สำคัญในที่นี้ซึ่งในเอพิโซดอื่นๆที่เคยพูดมาอาจจะไม่ได้เน้นในข้อนี้เท่าไหร่แต่ก็คราวนี้จะเน้นในหัวข้อนี้ให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: เอาคำว่าศีลก่อนนี่ก็คือความปกติศีลเนี่ยแปลว่าปกติ คือเป็นธรรมดาเลยทำให้มันเป็นปกติทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนถ้าเราทำอะไรที่มันฝืนก่อนแล้วเนี่ยนะอันนั้นคือยังไม่เป็นปกติโอเคปะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับมันมีจิตใจต่อต้านอยู
1: ่มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นศีลแต่คือหมายความว่าแน่นอนว่าถ้าคนยังไม่มีศีลเนี่ยคุณต้องฝืนก่อนถูกปะล่ะคุณต้องฝืน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝืนที่ว่าฉันจะไม่ผิดลูกเมียคนอื่นเขาแต่มันเคยผิดมาเนี่ยต้องฝืนต้องฝืนมันยังทำไม่ได้หรือปกตินี่หูพูดโกหกนี่คล่องเลยพอจะพูดจริงมันก็อักอ่วนมันต้องฝืน
0: เ
1: นี่ยมันต้องฝืนหรือคนที่ตบยุงนี่โอ้โหคล่องนี่ตบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่สบายเลยเพี้ยขึ้นไหมแต่ว่าจะไม่ตบเนี่ยมันคันมันฝืน
0: ฝืนอยู่จ้ะ
1: อันนี้ก็ต้องฝืนนะธรรมดามันต้องฝืนจากที่มันยังไม่เป็นปกติเนี่ยคือเราผิดปกติอ่ะคุณที่ว่าคุณมากคุณเป็นปกติแต่ว่าคุณค่าสารที่ว่าคุณเป็นปกติมันลื่นน่ะแต่ว่าโกหกเงี้ยไอ้นั่นมันคือไม่ปกตินะโปรดเข้าใจไว้ด้วยทำไงต้องฝืนความผิดปกติของเราเนี่ยให้มันกลับมาเป็นปกติซะให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นพระก็จึงให้ศีลไงให้ศีลให้ทราบว่าเฮ้ยปกติเป็นงี้นะปกติเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันนะปกติเนี่ยเขาไม่ลักขโมยกันนะปกติเนี่ยเขาไม่ประพฤติผิดจารีตนะแล้วก็ไม่พูดโกหกด้วยนะแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีอะไรเป็นที่ตั้งความประมาทปกติคนเป็นอย่างนี้เอาจริงเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เลยโอ้ฉันคิดว่าปกตินี่ก็พูดแซวเล่นโกหกให้หัวเราะกันตลกโปกฮาได้ดูก็ดื่มก็คึบๆอย่างนี้เฮ้ยนี่มันปกตินะไม่ปกติเป็นอย่างนี้นี่ก็ต้องอธิบายกันเราก็จึงมีการสมาทานศีลทีนี้ว่าถ้าเรารู้ความว่ามันปกติเป็นยังไงเนี่ยนะเราไม่ต้องไปขอพระก็ได้เราไม่ต้องไปรูปแบบว่าต้องปานาติปาตาเราก็ต้องอรังสัมมาทุติยัมปีตติยัมปีอะไรเงี้ยวิสุ่งด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้เราจะมาฟังนั่งอยู่บ้านคนเดียวเฮ้ยวันนี้ฉันจะสมาทานศีลนะเอาต่อหน้าต้นไม้นี่แหละหรือไม่ก็ต่อหน้าวิทยุอ่ะต่อหน้าโทรศัพท์มือถือก็ได้จะว่าอะไรแล้วก็สมาทานศีลก็เลยวันนี้ฉันจะรักษาศีลตุ้มเลยคุณมีศีลเลย
0: ใน
1: คุณมีความเป็นทำให้ห้าอย่างนี้เป็นปกติอ่ะแต่มันจะฝืนก็ตามอ่ะมันก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมก็ค่อยๆทำแต่ค่อยๆทำบางทีถ้ามันฝืนมากมันจะหมดกำลังใจแต่ท่านก็จึงมีเทคนิคอย่างนี้เราว่าไอ้ห้าข้อเนี่ยมันต้องมีได้สักข้อหนึ่งนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยสักข้อนะสมมตินะ
0: ค่ะ
1: สัตว์นี้ก็มันอาจจะจะฆ่าอยู่วันนี้มึงทำโกหกลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปอ่ะบางทีมันมีเอาข้อไหนจำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นข้อไหนทำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นตั้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปแต่ขยายงั้นก็ที่ว่าโกหกก็ที่มันยังได้น้อยอยู่ก็เพิ่มนิดนึงแทนที่วันนี้จะโกหก10ครั้งก็เอาโกหก3ครั้งพออย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับค่อยๆลดตัวเองลงจากความที่มันผิดปกติไปเจ้าค่ะให้มาปกติคือไม่โกหก
1: เจ้าค่ะโดยตั้งไว้ในข้อที่เราทำได้มากเต็มที่ก่อนนะ
0: ใช่ไห
1: มฆ่าสัตว์เนี่ยฉันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วฉันก็แค่สัตว์ที่มันรบกวนเราเท่านั้นแต่ถ้ามดมันไม่มากวนเราก็ไม่ฆ่ายุงมันไม่มากวนเราก็ไม่ทำเอางั้นเอาตรงที่เราไม่ฆ่าสัตว์ก่อนเอาตรงนี้ก่อนตั้งใจไว้ตรงนี้คำว่าตั้งไว้นี่คือตั้งใจไว้ตรงนี้นะตั้งเจตนาว่าโอเคด้วยเจตนาของฉันที่มีในการที่ฉันไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยด้วยกำลังข้อนี้นะให้ฉันก็ไม่พูดปดด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องกินเหล้าด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องรู้สึกในการไม่ต้องถือเอาทรัพย์ของคนอื่นด้วยนี่คือตั้งใจไว้อย่างนี้เอาตรงที่เราทำได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยายผลความเป็นปกตินั้นต่อไปออกไปทีนี้ในแต่ละข้อมันก็จะมีรายละเอียดนะเช่นในข้อที่ว่าฆ่าสัตว์นี่ก็ต้องเจาะจงเอาสัตว์ที่มีปราณหมายถึงลมหายใจแต่คือไม่ใช่ว่าพวกจุลินทรีย์ หรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรที่มันอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยนะพวกไมโครบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องป่านั้นกังวลใจเกินไปมันจะปฏิบัติยาก
0: แล้วค่ะ
1: หรือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็ต้องด้วยเจตนาบางทีเราจะถือพิสาสะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ใช่แบบชาดแกมโกงนะสีนวลชัยไม่ใช่อย่างนั้นแต
0: ่
1: เจตนาไม่ถือเอาของคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ให
0: ้
1: แล้วก็การประพฤติผิดในกามคือประพฤติผิดในจารีตและจารีตประเพณีเป็นอย่างไรเราไม่ทำผิดไปทำนองนั้นก็เป็นคู่ครองของเราให้เหมาะสมข้อที่4นั้นคือการไม่โกหกและเจตนาตั้งไว้โกหกเนี่ยหมายถึงเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นเขาถามว่าคุณได้ยินไหมเราได้ยินเรื่องนี้แล้วคุณจะบอกว่าก็ต้อง
0: ไม่ได้ยิน
1: ยิ้มผิดก็ต้องบอกไม่ได้ยินหรือได้ยินตามที่เราได้ยินหรือไม่ได้ยินนั่นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเอาตามอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ว่าไป
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ประการสุดท้ายเรื่องของสุราเมรัยส
0: ุ
1: ราเมรัยเนี่ยก็คือว่าดื่มในลักษณะที่ไม่ให้ประมาทดื่มที่ยังพอมีการสำรวมได้โดยดูจากเรื่องของวาจาว่ามีการพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไหมถ้าดื่มแล้วมันจนถึงเลยว่าพูดเพ้อเจ้อน่ะเพ้อเจ้อนี่คือการพูดให้ตลกหัวเราะกันเล่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำโกหกแล้วก็แค่น้อยเนี่ยพูดเพ้อเจ้อล่ะ
0: ก็ไม่ควรถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ก็ถือว่าถ้าคุณดื่มถึงจุดนั้นคือประมาทแล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: คือนี้บางคนเป็นอย่างนี้เลยนะว่าไม่ได้ดื่มนะไม่ได้ดื่มแต่ว่าพูดเพ้อเจ้อเนี่ยแหมเอาเต็มที่เลยเราดูทีวีอย่างเงี้ยพวกรายการตลกอะไรเงี้ยบางทีคำพูดนี่ก็คือมันจะบอกได้ว่าเป็นคำพูดเพ้อเจ้อให้ตลกเงี้ยนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นั่นเองก็คือว่าประมาทแล้วนะผิดสัมมาวาจานะคือทำมิจฉาวาจานะคือค่ามันเท่ากับกินเหล้าเลยนะตะวางไงก็ว่าแต่ว่าไม่ได้เมานะแต่ว่าด้วยคำพูดเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้โกหกก็จริงอ่ะมันก็จะค่าเท่ากับความการดื่มเหล้าทำให้ประมาทเพราะว่ามีนัยยะอื่นที่พระพุทธเจ้าท่านเอาเรื่องของดื่มสุราเนี่ยออกไปแล้วก็เอาสัมมาวาจาอีก3ข้อเข้ามาแทนก็คือพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่หมายถึงยุยงให้แตกกันแล้วนำความข้างนี้บอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เป็นต้น
0: okay.
1: ก็ให้เรารักษาให้ดีรักษาให้ดี okay. ก็จะดีได
0: ้เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าการที่ว่าเราจะรักษาศีล5เนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าว
1: ่
0: าเราตั้งใจว่าเอาละมีเจตนาว่าเราจะรักษาศีล5ละวันนี้เราก็ลงมือทำเลยอย่างนั้นที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะทีนี้มันไม่ต้องคือเราถ้าเราอยากจะทำนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างที่โยมตั้งใจทำอยู่เนี่ยอย่างสมมติว่าจะรักษาศีล5เนี่ยเจ้าค่ะโยมก็เริ่มด้วยมะยังพันเตวิสุ้งวิสุ้งเลยเจ้าค่ะทำเหมือนอย่างที่พระท่านสอนเลยอย่างนั้นมันรู้สึกศักดิ์สิทธิ์หน่อยอย่างเงี้ย
1: ขึ้นมาใช
0: ่ใช่เจ้าค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อาฉันรักษาศีล5มันเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าถ้าเผื่อเราได้พระเจ้าประสงค์มาให้เราอาราธนารักษาศีล5เนี่ยโยมว่าแน่นอนจิตใจเราดีแน่เลยหรือว่าก็ตัวเราเองทำเนี่ยเริ่มด้วยมะยังพันเตวิสุ้งเลยเนี่ยพระอาจารย์ว่าดีกว่าการที่ว่าอยู่ๆเราก็บอกเอาละฉันรักษาศีล5ตั้งใจทำอะไรเงี้ยพระอาจารย์ว่าน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนเจ้าค่ะขออนุญาตถาม
1: คือเป็นงี้ว่าไอ้รูปแบบพิธีกรรมใช่ไหมรูปแบบพิธีกรรมเนี่ยคือมันจะมีการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาเพื่อให้เกิดการกระทำทางใจให้จิตมันน้อมไปเนี่ยได้ไง
0: เจ้าค่ะ
1: มันช่วยได้
0: เจ้าค่ะ
1: คือจิตเราจะน้อมไปทางไหนกายวาจามันช่วยได้หรือจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจามันก็จะน้อมไปทางนั้นได้แต่คือมันคือทำงานทั้งสองทางแต่ทั้งดีและไม่ดีแต่คือถ้าจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจาเราก็จะน้อมไปทางนั้น หรือกายวาจาเราน้อมไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีการกระทำทางกายทางวาจาในที่นี้คือยกมือขึ้นแต่ยืนท่าพนมอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์นี่คือทางกายละปากนี่คุณก็พูดบาลีด้วยโอ้วิสุงวิสุงขึ้นมาอย่างเง
0: ี้
1: ยจิตมันจะน้อมไปได้มันช่วยได้
0: แต่
1: มันช่วยได้ทีนี้สำหรับคนที่ว่าเออฉันก็น้อมจิตไปเลยก็ได้เหมือนกันเพราะมันสำคัญที่จิตเจตนานี่คือศีลต่างหากแต่กายวาจาเป็นการกระทำที่ช่วยให้เจตนาเราตั้งมั่นอันนี้ช่วยได้แน่แล้วก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ได้ได
0: ้โยมขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนเขาแนะนำมาเจ้าค่ะเขาบอกก่อนเราจะนอนเนี่ยเราจะสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอาราธนารักษาศีลเลยไม่ยังพันเตนี่เลยศีลห้านี่แหละจากนั้นเราก็หลับไปเขาบอกว่าช่วงเราหลับเนี่ยเราไม่มีทางละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเลย
1: อ
0: ันนี้จะได้บุญเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้บุญมากด้วยทุกคืนทุกคืนอันนี้มันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่ามั้ยเจ้าค่ะ
1: โอ้พระอาจารย์มาเป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะว่าก่อนนอนเราระลึกถึงศีลใช่ไหม นั่นเป็นศีลานุสตินะคุณชัยเป็นศีลานุสติ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเลยเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเลยศีลานุสตินี่เพราะว่าอนุสติมี10อย่างนั่นคืออานาปานสติพุทธานุ
0: สติ
1: กายคตาสติศีลานุสตินี่ก็เป็น1ใน10อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงศีลนี่ก็ดีแน่นอนเพราะกายวาจาถูกคุมด้วยศีลใจเราถูกคุมด้วยสติเป็นศีลานุสติเนี่ยอันนี้คือเยี่ยมเลยแต่เป็นเทคนิคที่ดีด้วยอาจารย์ว่าแต่ก่อนนั้นเราลึกถึงศีลเราไปดีแน่นอนแต่ถ้าแบบไม่ตื่นขึ้นอ่ะก็ไปดีอ่ะตื่นมายังลึกถึงศีลต่อโอ้โหอันนี้ส่งมากอันนี้ส่งมาก
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ประการถัดมาประการถัดมาคือเรื่องว่าถ้าเราผิดแล้วเราผิดแล้วจะแก้ไขยังไงเพราะศีลมันด่างไปแล้วมันพร้อยไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือถ้ามันผิดไปแล้วก็แก้ใหม่เหมือนเชือกมันขาดไปแล้วเสามันล้มไปแล้วแล้วเราปลูกสัตว์เอาไว้มีนกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจระเข้งูแล้วก็ลิงเราเอาสัตว์6ชนิดมาปลูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแต่ละเส้นละเส้นแต่ละตัวละตัวปลายด้านหนึ่งเอามาผูกกับเสาทีนี้ถ้าเชือกมันขาดเสามันล้มเนี่ยเราก็ตั้งเสาขึ้นใหม่ผูกเชือกขึ้นใหม่เหมือนกันว่าไอ้ฉันตั้งใจว่าฉันจะรักษาศีลนะแม่แต่ว่ามันเผลอตกยุงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือเผลอพูดโกหกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่ว่าระลึกได้เนี่ยแล้วเราเผลอแล้วเราระลึกได้โอ้โหดีมากเลยคุณใจดีมากจริงคือแน่นอนว่ามันไม่ดีเท่าที่ว่าเราไม่ได้ทำเลยก
0: ็จริง
1: เออไม่ทำผิดเลยเนี่ยมันดีกว่าจริงแต่ว่าถ้าคุณทำผิดแล้วคุณนึกได้เนี่ยไอ้นี่มันดีรองลงมาเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับว่าทำผิดแล้วฉันก็จำไม่ได้เลยฉันก็แบบผิดแล้วผิดตอนไหนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าฉันไม่ได้แคร์เลยเออผิดแต่พูดไปสักแต่ว่าพูดแล้วก็ทำเป็นพิธีกรรมแต่จิตใจไม่ได้น้อมไปอันนี้มันก็คือไม่ได้ผลหรือไม่ได้รักษาศีลจริงแต่พอเรารักษาศีลแล้วเราผิดพลาดไปแล้วเรานึกได้อ่ะศีลกลับมาทันทีศีลานุสติมาทันทีนะเพราะคุณนึกถึงศีลแล้วเลยไง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าเราด่างไปแล้วนะก็นั่นแหละคุณยังนึกถึงศีลที่ว่าฉันทำถูกฉันควรต้องทำถูกยังไงไงในข้อที่เราผิดไปเนี่ยไอ้ที่ว่าฉันต้องทำถูกยังไงในข้อที่เราผิดไปนั่นศีลานุสติเลยไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเรามองมุมผิดด้านเรามองมุมผิดด้านคือว่าโอ้ยฉันผิดแล้วฉันผิดไปแล้วนั่นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นศีลานุสติละมันกลายเป็นความกังวลใจความเศร้าใจความเหนื่อยใจบางทีผิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยก็ท้อใจอีกซึมเศร้าอีกอ่ะหนักก็ไปอีกนี้อันนั้นคิดผิดคิดผิดคิดผิดอย่างนี้คือไม่ได้เกิดศีลานุสติคิดผิดอย่างนี้พอมีความท้อใจแล้ว มันยิ่งจะปฏิบัติยากแต่มันก็คือจะไม่ได้แก้ไขเรื่องความด่างพร้อยได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเอ๊ะฉันผิดแล้วเราก็ท้อเลยเนี่ยคือกิเลสมันเราสองทางนะคุณอาจารย์ในข้อแรกพอเราผิดพลาดแล้วเราก็ท้อเลยเราก็เลยไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ตั้งใจอะไรอย่างนี้ละอันนี้ก็ทางหนึ่งใช
0: ่
1: ไหมหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าให้เราแบบผิดอยู่เรื่อยเราไม่ได้สนใจแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยนี่มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะคุณนำผิดศีลอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยนะเฮ้ยฉันผิดอีกแล้วเนี่ยโอเคฉันจะแก้ไขเดี๋ยววันต่อไปผิดอีกละไอ้ที่ว่าคุณจะไม่โกหกถูกจับโกหกได้อีกละ
0: คือ
1: ถ้าเราเลิกได้จริงๆเราจะไม่ได้ผิดพลาดอยู่เรื่อยไงเข้าใจปะ
0: คือจะต้องตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกจะไม่โกหก
1: มันอย่างนั้นมันจะแก้ไขได้อะมันจะแก้ไขได้ที่ว่าแก้ไขไม่ได้หนึ่งก็เพราะว่าท้อใจหรือสองคุณก็เลิกไม่ได้ไงท้อใจว่าฉันต้องทำต่อแล้วจะไม่ไหวแล้วหรือก็เลิกไม่ได้มันก็เลยไม่ทำมันก็เลยเผลอกิเลสเอาเราสองทางเสมอเพราะฉะนั้นการที่เรานึกได้ว่าเอ้ยฉันทำผิดศีลแล้วเนี่ยพอโดนั้นดีแล้วแล้วก็ตั้งใจต่อไงว่าเฮ้ยงั้นจะต้องทำให้ถูกเราจะแก้ไขจุดที่เราผิดได้ที่ผิดอยู่นั่นมันก็จะไม่ได้ผิดซ้ำๆผิดซ้ำๆอยู่เรื่อยไงมันก็จะเริ่มมีการพัฒนาตรงนี้แค่นี้เองที่ว่าจะแก้ศีลด่างพร้อยนี่แก้ตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: รายละเอียดเจาะลงไปเช่นว่าถ้าตบยุงเนี่ยนะเออฉันตบยุงหัวทันทีอย่างเงี้ยอุ้ยลืมไปแล้วใช่ปะลืมไปแล้วทำไงยุงตายไปแล้วจะแก้ยังไงใช่ปะคุณไปสะกิดยุงก็เหลือแต่ซากแล้วทำเงี้ยจะเอาอะไรมันหยดลงไปเอายาหยอดตามันหยดลงไปเอาน้ำมันกัญชาหยดลงไปให้มันฟื้นขึ้นมาโอ้มันจะไม่ได้ว่าแก้ที่ด่างพร้อยได้อยู่แล้วคือมันตายไปแล้วไงดังนั้นเราก็ตั้งใจใหม่ว่างั้นฉันจะไม่ตบยุงแล้วก็คิดอย่างนี้ว่างั้นฉันจะให้ทานเลือดเอาเราไปบริจาคเลือดได้ต้องเป็นถุงเป็นถุงอ่ะให้ทานยุงสักหยดนึงอ่ะว่ายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: คิดอย่างนี้ก็ได้นะ
0: ให้กัดไปเลยถ้าตัวถัดไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: อย่างนั้นหรือจะเอื้อมือไปหยุดสักนิดนึงอันนี้จะแก้ไขที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันกลับไปย้อนหลังไม่ได้มันก็จะมีประเด็นตรงนี้อีกนะคุณดวงใจว่าถ้าอนันตริกรรมล่ะอนันตริกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำมรรยาหอดเลือดอย่างเงี้ยอุ้ยอนันตริกรรมก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะ
0: หนักหนาสาหัสแก้ไม่ได้แน่

0: ว่ามันจะไปแก้ไขยังไงว่ามันผ่านมาแล้วมันคุณมีไปแล้วเงี้ยเราจะบอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีคือยังไงตอนนี้คุณก็ต้องไม่มีอยู่แล้วป่ะใช่ป่ะตอนนี้คุณก็ต้องไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วตอนนี้คุณต้องพูดความจริงอยู่แล้วไอ้ที่ผ่านมาแล้วมันคือผ่านมาแล้วนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันไปแก้ตรงที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละไม่ได้ไงคือคอนเซปต์ของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มีแล้วแต่ว่าการล้างบาป
1: เพ
0: ราะว่าที่ทำไปแล้วมันล้างได้มันไม่ใช่คือมันทำไปแล้วประเด็นก็คือว่าที่อยู่ตอนนี้คุณก็รักษาให้มันดีแล้วกันมันคืออันใหม่นะมันไม่ใช่ไปแก้ของเก่านะอันนี้คืออันใหม่สีอันใหม่ไง
1: เจ้าค่ะ
0: สีใหม่เราก็ทำให้ดีได้กันนั่นนี
1: ่เจ้าค่ะอันนี้ก็คงเปรียบเสมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าค่ะว่าอะไรที่เรากระทำไปแล้วที่มันผิดเป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วความจริงข้อหนึ่งก็คือเมื่อเราสร้างกรรมอะไรไว้ที่กรรมดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนไม่ว่าจะทางดีหรือทางชั่วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่เพียงเรามีทางแก้อยู่นิดเดียวทางแก้นี่ไม่ใช่ว่าล้างบาปไปนะเจ้าค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำบุญให้มากขึ้นเหมือนกับเราให้เป็นสายน้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอเรามีบาปน้อยๆเป็นเกลือก้อนนึงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ว่ามันก็เจือจางอ่ะเจ้าค่ะมันไม่มาเป็นผลถึงเรานี่พระอาจารย์พูดประเด็นนี้ไว
0: ้
1: โยมอยากให้พระอาจารย์เน้นตรงนี้นิดนึงเลยเจ้าค่ะ
0: อันนี้มันมาสอดคล้องกับในคำถามข้อต่อไปพอดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็นี้เป็นหนึ่งคำถามข้อต่อไปก็อธิบายข้อนี้ก่อนเราว่าบาปที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันก็คือเปรียบเหมือนกับก้อนเกลือแล้วบาปนั้นจะต้องให้ผลของเกลือนั้นก็จะทำให้เกิดความเค็มถ้าคุณเอาไปละลายในน้ำมันจะเค็มมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือมากถ้าน้ำน้อยเกลือ1ก้อนก็จะเค็มมากถ้าน้ำมากเกลือ1ก้อนเท่าเดิมก็จะเค็มน้อยในความเค็มของเกลือนี่คือผลที่เราจะได้รับผลที่เราจะได้รับว่ามันจะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากผลนั้นคือวิบากที่เราทำความชั่วไว้คือเกลือแต่ความดีที่เราเพิ่มนั่นคือน้ำนั่นเองน้ำเนี่ยคือความดีที่เราทำในปัจจุบันหรือว่าถ้าทำน้อยมันคือมีน้ำน้อยถ้าทำมากมันคือมีน้ำมากแล้วก็จะช่วยบรรเทาผลที่จะรับได้ล่ะแต่ยังไงเกลือมันก็ยังเป็นเกลือมันก็ต้องเค็มแต่มันอยู่แค่ว่ามันจะเค็มน้อยหรือเค็มมากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราผิดศีลก็คือคุณสร้างเกลือกันแล้วใช่ปะโอ้งั้นทำไงแก้ไงเกลือมันออกไปไม่ได้คุณก็ทำน้ำเพิ่มไงแก้อย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะแต่แก้อย่างนี้ด้วยบทและเปลี่ยนจะได้อย่างนี้เราก็จะถ้ามันเค็มน้อยหน่อยก็พอไปได้นั่นเองใช่ปะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สอดคล้องกับคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามมาเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามักจะได้ยินกันเสมอเลยว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้าค่ะแล้วเราก็จะเวลาทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่แนะนำกันมาเจ้าค่ะว่าในการทำบุญต่างๆนั้นเราก็ขอให้อุทิศบุญกุศลของเราเนี่ยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรท่านแล้วก็ขออโหสิกรรมกับท่านให้ท่านยกโทษให้เราอะนะเจ้าค่ะทีนี้คำถามนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเราอโหสิกรรมขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วและเจ้ากรรมนายเวรท่านก็อโหสิกรรมให้เราแล้วเนี่ยท่านผู้ถามว่าคนคนนั้นน่ะยังจะต้องรับกรรมนั้นอีกหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เอาคำว่าอโหสินี่ก่อนนะคุณสนใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าอโหสิเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนาะเป็นภาษาบาลีเอาเฉพาะคำนี้ก่อนเนาะแปลว่าได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วคือได้ทำไปแล้วไงกรรมเนี้ยได้กระทำไปแล้วคือมันผ่านมาแล้วโอเคนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้หมายความว่าให้อภัยกันหรือไม่ให้อภัยกันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ภาษาไทยภาษาไทยเหมือนสกุลภาษาไทยพูดถึงภาษาบาลีเนาะพูดถึงภาษาบาลี
1: ค่ะ
0: อโหสิเราได้กระทำแล้วทีนี้พอเราเอามาใช้เป็นภาษาไทยจะมีความหมายในบริบทที่พูดถึงว่าขออภัยขอโทษนะเอางี้แล้วกัน
1: ใช่จ
0: ้
1: ะ
0: อโหสิในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าขอโทษหรือว่าขออภัยนะแต่พอเอามาใช้เป็นภาษาไทยเราจะหมายถึงความว่าขอโทษแล้วกันคุณให้อภัยฉันนะอย่างนี
1: ้
0: หมายถึงในบริบทอย่างนั้นในภาษาไทยเรานะ
1: จ้าค่ะ

0: ทีนี้เอาตรงส่วนที่เป็นสำลีก่อนว่าอโหสิกรรมนี่คือกรรมที่ได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วยังไงคุณได้กระทำแล้วคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างที่คุณเตือนใจได้พูดเมื่อสักครู
1: ่
0: แล้วต่อว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราเขาจะผูกเวรเราหรือไม่ผูกเวรเราก็ตามกรรมอะไรที่เราทำเราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเอาใหม่ก่อนนะสมมติเราทำความดีให้ใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเขาไม่ appreciate เราเลยไม่ appreciate นี่คือไม่แบบ
1: ไม่ได้ชื่นชมชอบอะไรเลย
0: ไม่เลยแต่เราทำกรรมดีใช่ป่ะ
1: แล้วค่ะ
0: ทำกรรมดีนี่ก็หมายถึงพูดดีคิดดีทำดีกับเขาอะ
1: แ
0: ต่เขาไม่เห็นค่าของความดีเราเลยนะโอเคไม่มีปัญหาป่ะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราก็ทำความดีป่ะใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาคุณยังไงไอ้กรรมนั้นมันเป็นอโหสิกรรมไปแล้วนั่นคือบริบทของคนไทยเรามักจะใช้กรรมะอโหสิกรรมแบบว่ากรรมชั่วเท่านั้นเองด้วยนะไม่ใช่มันคือกรรมดีนะนี่พระอาจารย์กำลังพูดถึงภาษาบาลีนะว
1: ่
0: ากรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่คุณได้ทำไปแล้วแล้วเขาจะเห็นความดีของกรรมนั้นคุณไหมหรือเขาจะเห็นความไม่ดีผูกเวรหรือไม่พอใจกับกรรมชั่วของเรานั้นไหมก็ตามนะยังไงมันทำไปแล้วไงเข้าใจปะทำไปแล้วไงคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แน่นอนเราจะเข้มมากเข้มน้อยก็เท่านั้นเองแต่ว่ามันจะได้รับผลก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากหรือบางทีกรรมดีคือมันตรงข้ามกันด้วยทั้งสองอย่างนะว่าถ้าเราเปรียบเกลือเนี่ยนะเป็นกรรมไม่ดีใช่ไหมแล้วความเค็มเนี่ยก็จะเป็นผลของความไม่ดีนั้นนะผลนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนี้อาจจะต้องพูดตรงนี้ก่อนว่าคือถ้าเรามีความเข้าใจว่าจะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นความก็จะเนี่ยผิดความก็จะเนี่ยผิดไม่ใช่หลักเรื่องของกรรมเลยแต่หลักเรื่องของกรรมคือทำสิ่งใดจะได้รับผลของสิ่งนั้นซึ่งผลกับตัวมันไม่เหมือนกันมันเป็นสองช็อตมันคนละอย่างกันมันคนละสถานะคนละเวลาคนละเหตุและผลเช่นว่าถ้าเราบอกว่าคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดว่าคุณทำสิ่งใดคุณต้องได้รับสิ่งนั้นคำนี้เป็นจริงเนี่ยคุณฆ่ายุงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าดิ
1: ใช่
0: ป่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณฆ่ายุงเนี่ยผลของการฆ่ายุงมันไม่ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏคือมันจะไม่มีทางที่จะบรรลุนิพพานได้เลยมันจะไม่ได้นะมันไม่มีช่องให้ไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่มีช่องระหว่างเหตุและผลให้มันพอจะแบบมานูเวอร์พอจะเคลื่อนหรืออะไรไปตรงกลางยังไงมันไม่ได้เลยเนาะมันก็จะไม่จบแต่จริงๆแล้วคือคุณทำกรรมอะไรคุณได้รับผลของกรรมนั้นเช่นถ้าเราฆ่ายุงเนี่ยอยู่บ่อยๆไม่ใช่ว่าเราต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าแต่เราจะมีอายุสั้นหรือถ้ามากจริงๆอ่ะคุณจะไปตกนรกได้นะไปตกนรกได้หรือมีอายุสั้นได้หรือมีโรคไปใกล้เจ็บมากก็ได้นั่นคือผลของการที่ฆ่าสัตว์นี่เป็นผลมันก็จะต่างกันเพราะผลเนี่ยจะให้เวลาปัจจุบันให้เวลาตัดมาให้เวลาตัดมาตัดมาอีกให้ผลเบาให้ผลหนักให้ผลสนับสนุนให้ผลตัดรอนมันได้หลายอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกรรมไม่ดีเราก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องกรรมดีด้วยกรรมดีทุกอย่างที่เราทำต้องได้รับผลแน่นอนโอเคนะชั่วด้วยนะอย่างนี้นะว่าไปแล้ว
1: okay.
0: ดีเนี่ยด้วยต้องได้รับผลแน่นอนแต่บางทีผลมันอาจจะออกไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันจะออกต่อไปหรือบางทีอาจจะไม่ได้ออกต่อไปอาจจะออกต่อไปอีกก็ได้บางทีกรรมดีที่คุณทำเนี่ยมันจะให้ผลแต่ว่าอาจจะให้ผลเบาลงก็ได้ถ้าตอนนี้กรรมชั่วมันให้ผลอยู่หรือถ้าคุณต้องการให้กรรมดีมันให้ผลมันก็จะให้ผลเบาลงเพราะกรรมชั่วมันยังให้ผลอยู่ให้ผลเยอะอยู่อย่างเงี้ยกรรมดีเราจะได้ผลไหมได้อยู่แต่มันจะเบาลงไม่ใช่ว่ากรรมดีมันจะต้องได้ให้ผล ดีมากๆทุกครั้งทุกคราวนะอาจจะเบาลงก็ได้ให้ผลตัดรอนก็ได้หรือบางทีกรรมดีบางอย่างไม่ให้ผลก็ได้นะคุณเดินใจมีนะกรรมดีที่ไม่ให้ผลหรือกรรมชั่วที่ไม่ให้ผลก็มีหนึ่งก็จะเรียกว่าอโหสิก็ได้คือแบบไม่ให้ผลเลยก็อย่างเช่นว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วของพระอรหันต์นี้เป็นต้นพระอรหันต์ทำดีอย่างเงี้ยนะกรรมดีนั้นจะไม่ให้ผลแล้วเพราะว่าท่านจะปรินิพพานแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็จบแล้วศีลที่ท่านรักษาเนี่ยจะไม่ได้ให้ผลว่าต้องไปสวรรค์หรืออะไรเงี้ยมันให้ผลอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันจบแล้ว
1: เพราะท่านดับเย็นไปแล้วเจ้าค่ะสู่นิพพานไปแล้วเจ้าค่ะ
0: อันนี้พูดภาษาบาลีนะพูดบาลีอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วว่าอโหสิกรรมยังไงมันก็ทำไปแล้วทั้งดีและชั่วให้ผลแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างตัดรอนบ้างสนับสนุนบ้างทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่า คนนั้นที่เราทำเขาจะเห็นดีด้วยหรือเห็นชั่วด้วยหรือจะผูกเวรด้วยหรือจะสนับสนุนด้วยอนุโมทนาด้วย
1: คือ
0: ไม่แคร์เลยไม่ได้เกี่ยวละนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็ต้องกลับมาถึงจุดที่ว่าแล้วถ้ามาภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยเรากำลังจะพูดถึงว่าถ้าคนนั้นเขาอนุโมทนาเราในกรรมดีที่เราทำโอ้ยเราจะได้บุญมากขึ้นป่ะหรือคนนั้นเขาอาฆาตให้เราในกรรมชั่วที่เราทำเราจะได้ผลในกรรมชั่วนั้นมากขึ้นเปล่าคือตะกี้ฟันตรงไปแล้วนะว่ายังไงก็ได้นะใช่ไหมล่ะที่มันจะมากขึ้นหรือมันน้อยลงแล้วถ้าสมมติว่าเขายกโทษให้ก็ต้องตรงข้ามด้วยนะว่าถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขาผูกเวรเราจะได้ผลมากขึ้นไหมไปถึงผลแห่งกรรมชั่วนั้นนะแล้วถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขายกโทษให้เราจะได้ผลแห่งกรรมชั่วนั้นลดลงไหมหรือถ้ากรรมดีคือต้องฟังต้องคิดตามให้ดีนะเพราะตอนนี้มันจะเริ่มเพิ่มตัวแปรจาก2เป็น4แล้วใช่ป่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: กรรมดีที่เราทำถ้าคนที่เราทำให้เนี่ยเขาไม่เห็นค่าเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ผลแห่งกรรมดีนั้นป่ะหรือได้ลดลงป่ะหรือถ้าเขาเห็นค่ามากๆ appreciate เรามากๆก็อนุโมทนากับเรามากๆเราก็จะได้ผลแห่งกรรมดีนั้นเพิ่มขึ้นป่ะ
1: ชมว่าไม่เจ้าค่ะโยมว่าไม่
0: คุณจะลองคิดดูว่าท่านฟังลองคิดดูใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าคือยังไงกรรมมันเป็นของเฉพาะตนไง
1: เจ้าค่ะ
0: หลักการนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วกรรมเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ว่าเราจะส่งให้คนอื่นเขาได้หรือทำแทนให้กันยังไม่ได้เลยอ่ะทำแทนให้กันไม่ได้ด้วยนะแล้วถามว่าแหมแล้วเขาจะยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจกับเรามันก็ไม่ได้ไงม
1: ัน
0: คือจะไม่ได้มันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉพาะส่วนที่เราทำตรงนั้นนะตรงนั้นนะแต่มันเป็นอย่างนี้คุณใจว่าในกรณีของถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วคนอื่นเขาแบบว่าอาจจะไม่ยกโทษให้หรือคือยังผูกเวรอยู่จะไม่พอใจเจอโอเคปะสมมติเราทำกรรมไม่ดีนะแล้วมีคนก็ไม่พอใจเราอาจจะมีความกังวลใจเพิ่มเติมมีความกังวลใจเพิ่มเติมไอ้ความกังวลใจที่เพิ่มเติมจากที่คุณทำไปแล้วนู้นนะสมมติเช่นว่าด้วยความเข้าใจผิดบางประการสมมตินี่คือยกเคสนะคุณใจยกเคสที่ไม่ดีก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ยกเคสที่ไม่ดีเช่นว่าเรามีความเข้าใจผิดบางประการเราก็จะไปด่าไอ้คนนี้เอาไว้ด่าในนามเอาไว้แล้วกันนะสมมตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราไปด่าในนามเอาไว้ว่านายนามเนี่ยมันชั่วอย่างนี้เลวอย่างนี้เรียมอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยคุณด่าโดยอย่างนี้มันเป็นมิจฉาวาจาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นายดำเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เป็นอย่างนั้นจริงยังไงคุณได้รับผลของกรรมแน่แล้วก็จะต้องแบบถูกเขาด่าบ้างหรือไปตกนรกบ้างก็เป็นไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้นายดำเขาอาจจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราหรือผูกเวรกับเราหรือไม่ผูกเวรกับเราอันนี้คือมันจบแล้วเราได้ทำไปแล้วใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าต่อมาภายหลังเรารู้ความจริงว่าเอ้ยนายดำเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเฮ้ยเราจะรู้สึกผิดทันทีเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนั่นนี่นะเราจะรู้สึกผิดทันทีทีนี้ว่าเราไปขอขมานายดำแล้วก็ขมานายดำนายดำก็จะไม่ให้อภัยเธอหรอกฉันไม่ให้อภัยเธอนะเพราะว่าเธอมาด่าฉันอย่างนี้ฉันไม่ให้อภัยเธอสมมตินายดำก็พูดอย่างนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่ะไอ้กรรมที่เราทำไปแล้วไงเราก็ได้รับผลแน่นอนใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอเขาไม่ให้อภัยแล้วเราจะเกิดความกังวลใจนะ โอ้ฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วอันนี้ความงงใจนี่เป็นบาปใหม่เพิ่
1: ม
0: เติมขึ้นมา
1: แบบร้อนใจขึ้นมา
0: ใช่ไหมมันก็เป็นความร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าผลของกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ความร้อนใจมันเกิดขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เขาทีนี้ต่อให้ว่าถ้าในดำเขาให้อภัยเราโอ้คุณไม่เป็นไรหรอกนี่เข้าใจผิดกันทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วไม่ต้องพูดถึงมันหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: เขา
0: ให้อภัยเราแล้วถามว่าเราจะไม่ต้องรับผลของกรรมที่เราทำไปเมื่อคราวก่อนนู้นหรอไม่เลยอันนี้เราคุยกันไปแล้วไงใช่ไหมล่ะว่าเราต้องได้รับไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราก็จะมีความสบายใจขึ้นบ้างไอ้ความสบายใจใหม่นั่นแหละมันก็เป็นของใหม่ไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันเป็นของใหม่หรือเรารู้ถึงความว่าเอ้ยเราผิดไปแล้วนะเนี่ยว่าเราเข้าใจก็ผิดไปอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความที่ว่าคุณเกิดปัญญาขึ้นมีความเข้าใจใหม่ขึ้นแล้วจะมีความกังวลใจว่าตรงนั้นฉันผิดไปแล้วคือมันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสภาวะจิตใหม่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมอันนี้คือเคสที่หนึ่ง
1: เจ้าค่ะเหมือนอย่างน้อยเราก็สบายใจขึ้นว่าเขาแบบไม่ถือโทษไม่มาขุ่นเคืองผูกเวรกับเราแล้วแต่ว่าผลกรรมที่เราทำเนี่ยที่ทำไม่ดีไปหรือว่ามีมิจฉาวาจาต่อเขามันก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วเราก็จะต้องได้รับ
0: แน่นอน
1: กรรมส่งมาให้เราอยู่ดีนะเจ้าค่ะ
0: ที่สบายใจใหม่นี่ของใหม่นะของใหม่แต่ในเรื่องเก่านั้นเข้าใจไหมที่สบายใจคือของใหม
1: ่เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคืออย่างไรประเด็นใจว่าถ้าสมมติเขาไม่ให้อภัยเราเขาไม่ให้อภัยเรานะแล้วคุณจะกังวลใจอะไรอ่ะไอ้ที่เขาผูกเวรนั่นน่ะมันคือเวรของเขาไงแต่เราไม่ผูกเวรไงเข้าใจป่ะเพราะนั้นคอนเซปต์ของเจ้ากรรมนายเวรมันจึงไม่มีในพระศาสนาคุณเดือดใจคำเนี่ยคุณไปเสิร์ชดูเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนี่ไม่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่พระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วว่าคือคุณไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรกรรมเนี่ยมันมีอยู่นะการผูกเวรเนี่ยมันมีอยู่แต่ความที่ว่าเราจะต้องมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยมันไม่มีกรรมมันคือกรรมเหมือนกรรมก็ต้องได้ผลกรรมก็อันหนึ่งผลของกรรมก็อันหนึ่งผูกเวรก็อันหนึ่งคุณไม่ผูกเวรก็อีกอันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าความที่เราจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีภาระผูกพันกันมันอยู่ที่คุณปล่อยวางได้ไหมแค่นั้นเองแล้วถ้าสมมติว่าเขาผูกเวรกับเราเนี่ยเราจะบอกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ใช่ปะไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ผูกเวรไงถ้าเราไม่ผูกเวรแล้วเขาจะมาผูกเวรกับเราเราก็ไม่มีปัญหาไงถูกไหมเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าต่อให้เขาไม่ให้อภัยเราโอเคไหมเขาผูกเวรกับเราไอ้เวรนั่นน่ะมันเป็นของเขาไงมันไม่ใช่ของเราไงอ๋อ
1: เจ้าค่ะแล้วคำนี้มันมาได้ไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไอ้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเราก็เชื่อกันมากเลยเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะคะทำบุญทีไรก็จะต้องส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็คงจะดูนิทานเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตมากเกินไปเป็นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าความเข้าใจที่ว่าใครเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรเนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วแล้วก็พอเราดูนิทานนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: มันเลยทำให้พัฒนาความเห็นที่ผิดไปและเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแต่ว่าการผูกเวรเนี่ยมันเป็นกรรมของเขาไงมันเป็นกรรมของเขาต่อให้เขาไม่เลิกจองเวรเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำชั่วแล้วเนี่ยให้เราสบายใจเลยไงไอ้ความกังวลตรงนี้ต่างหากที่มันทำให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ขึ้นมาความกังวลว่าถ้าเขายังจองเวรกับเราก็ต้องถูกจองล้างจองผ่านฉันไม่อยากได้อย่างเงี้ยกังวลใจใหม่ละกังวลใจใหม่ละไอ้ความกังวลเนี่ยมันทำให้ยึดถือไงความกังวลทำให้ยึดถือแล้วก็เห็นด้วยความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นตัวตนขึ้นมาไอ้ความเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันจึงมีขึ้นมา
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แต่จริงมันไม่มีเราจะเห็นว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราติดหนี้เขามันไม่ใช่แล้วถ้าเขาจะไม่ให้อภัยเราเลยเราต้องเป็นหนี้เขาตลอดการช้านานหรอดูอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ทำดีทุกอย่างใช่ป่ะล่ะสะสมบารมีอะไรต่างๆเป็นโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ตามจองล้างจองผ่านไม่เคยให้อภัยไม่เคยให้อภัยจองเวรผูกเวรผูกเวรจองเวรทุกชาติทุกชาติไปแล้วถามว่าท่านเป็นหนี้เป็นตรงไหนนี่ทุกชาติก็ให้ไปแล้วเอ๊ะทำไมหนี้มันเยอะแท้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอดีเนี่ย คือมันคนละอย่างไงคุณเดชใจมันไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจ้ากรรมนายเวรแต่อย่ากังวลกังวลเนี่ยมันไม่ยึดถือเป็นตัวตนคิดว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราไปติดหนี้เขาก็ทำความดีมันก็จบไม่กังวลใจมันก็จบเขาจะผูกเวรเหมือนเรื่องของเขาเขาจะไม่อภัยเป็นกรรมของเขาหรือว่ากรรมเขาเขาก็ต้องได้รับนะโอเคนะเดี๋ยวแล้วทีนี้ตรงข้ามมันก็ด้วยเหมือนกันนะตรงข้ามอันนี้เราเคลียร์แล้วนะยังมีความกังวลใจข้องใจในเรื่องเกี่ยวกับอกุศลธรรมกรรมไม่ดีตรงไหนบ้างหรือเปล่า
1: ไม่มีเจ้าค่ะชัดเจนเจ้าค่ะตอนนี้มาทางกรรมดีบ้างอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือในเมื่อสักครู่ที่พูดถึงกรรมไม่ดีเนี่ยคือเราสี่ด้านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้มาส่วนกรรมดีกรรมดีถ้ายกเคสเอาตัวเราไปทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าให้ทานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้คุณไปนั่งสมาธิคุณก็ให้ทานด้วยแล้วโอเคดีเพราะว่ามีนายขาวเนี่ยเขาเห็นความดีของเราใช่ป่ะเขาก็เลยโอ้โหมายกย่องเราอย่างมากเลยโอ้คุณเตือนใจโอ้ท่านผู้ฟังนี่เก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้โอ้โหนั่นนี่นนโอเคป่ะเขาก็มายกย่องเราใช่ป่ะเขาก็มาอนุโมทนากับเราอ่ะโอ้ได้ทานมานี่เนาะโอ้ขอให้สูงส่งให้ขึ้นสวรรค์ชั้น8ชั้น6อ่ะสวรรค์มี6ชั้นถึงพรหมโลกไปเลยนะให้เป็นปัจจัยส่งถึงนิพพานแล้วก็นิพพานไปแบบเร็วๆพลันอะไรคือเขาก็จะพูดดีไปงั้นงี้นอนใช่ป่ะนายขาวโอ้โหพูดดีมากเลยโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้มาพอนายขาวที่เขารู้ความดีของเราเนี่ยเขาก็เลยพูดดีขึ้นมาคำถามเรื่องนี้ว่าแล้วถ้านายขาวก็ไม่ได้พูดดีอะไรเลยคือสมมติเราไม่ได้เจอนายขาวเลยงี้เป็นต้น
1: ไม่ได้มาชมอะไรเราเลยใช่ไหมคะ
0: คือเราไม่เจอเขาเลยไงใช่ไหมนะเราไม่เจอก็เลยหลายความดีที่เราทำมามันจะไม่ได้ผลหรอ
1: ได้อยู่แล้วเจ้าค่ะเราทำดี
0: ใช่ป่ะนายขาวก็จะพูดหรือไม่พูดมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรายังไงก็ได้ดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ประเด็นคือพอเราได้ยินนายขาวเขาพูดเนี่ยเราก็เริ่มนึกถึงกรรมดีที่เราเคยทำมานั่นเป็นจากานุสตินะเพราะคุณนึกถึงกรรมดีที่คุณเคยได้ทำมาจากการไง
1: เจ้าค่ะ
0: คุณรู้สึกจากการนั่นเป็นจากการรู้สึกเขาพูดให้เรารู้สึกจากการรู้สึกนั่นคือกรรมใหม่ที่คุณทำขึ้นมาแล้วนะกรรมใหม่นะหรือคุณไปรักษาศีลคุณไปเจริญภาวนาเงี้ยเราไปรักษาศีลเขาพูดถึงว่าโอ้คุณเตือนใจท่านผู้ฟังในรักษาศีลอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ดีอย่างนู้นเราก็นึกถึงศีลของเราขึ้นมาก็เป็นศีลรู้สติไงนั่นคือกรรมใหม่นะกรรมใหม่
1: เจ้าค่ะ
0: กรรมใหม่โอเคป่ะกรรมใหม่ที่เราทำขึ้นมาโอเคไหม
1: เจ้าค่ะคือผมสิ่งที่ดีๆที่เราทำมาแล้ว
0: ใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคไหมทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าไม่มีนายขาวมาพูดเรื่องดีๆของเราสมมติว่าไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะกังวลใจหรือแบบว่าเฮ้ที่ฉันทำไปเนี่ยมันจะได้ป่ะนะ
1: ไม่น่ากังวลนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าเรามั่นใจในความดีแล้วเนี้ยยังไงมันก็ดีอะเจ้าค่ะ
0: โอเคถูกป่ะงั้นคุณไม่ควรจะต้องกังวลใจว่าไม่มีใครยกย่อง
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดาไม่อยู่ก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่ประเด็นว่าฉันทำบุญแล้วจะต้องแบบทำความดีแล้วต้องมีคนมายกย่องป่ะใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้ามีคนมายกย่องแล้วเราจะได้บุญเพิ่มป่ะตรงนั้นน่ะที่เราทำบาปมาแล้ว
1: ก็ไม่นะเจ้าค่ะ
0: ก็ไม่นะ
1: ทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้น
0: ก็ที่ผ่านมาแล้วใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ที่บุญใหม่เนี่ยคุณทำได้ไหมที่ว่าคุณจะระลึกถึงหลักการมันคือจากานุสติหลักการมันคือศีลานุสติคุณจะระลึกถึงโดยที่ไม่ต้องให้เขาพูดอ่ะได้เปล่าวะสมมติไม่มีนายขาวพูดหรือไม่มีนะแต่เราจะระลึกถึงจากานุสติศีลานุสติที่เราได้เคยทำมาเมื่อคราวก่อนนั้นน่ะโดยไม่ต้องมีนายขาวพูดได้ป่ะ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ก็ทำไมจะไม่ได้ใช่ป่ะล่ะมันก็ต้องได้ดิเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ว่าเราดีใจเกินเหตุเนี่ยมันจะไม่เราคิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไงคุณใจ
1: อ
0: ๋
1: อค่ะบางทีอาจจะหลงลืมตัวไปก็ได้
0: นั่นแหละ
1: แบบลอยป้องไปเลยเขายกยอมากอะไร
0: โอ้นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ฟังดีนะฟังดีก็เป็นตัวตนไงเพราะเราแบบดีใจเกินเหตุเราก็จะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อสักครู่คือกังวลใจเกินเหตุใช่ไหมเราก็กลายเป็นคิดว่าจะต้องเป็นหนี้กันเป็นเจ้ากันอย่างเงี้ยทีนี้บางทีถึงขนาดว่าเฮ้ยนี่เขาไม่พูด ยกย่องเราเลยเราให้ทานเท่านี้บาทเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนเอ้ยเนี่ยจะไม่ทำอีกละอันนี้ก็กลายเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเงินเจ้าของทองแล้วสลับไปแล้วยังคิดว่าเขาต้องพูดอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของอีกเออ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็สลับไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องให้เขามาพูดอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญตรงไหนตรงจิตของเราตรงจิตของเราว่าเวลาถ้าเขาไม่ให้อภัยเราจะคลายความกังวลใจนั้นได้ไหมก็คือไม่ต้องมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเจ้าของนายเวรแต่พอเราก็ได้แก้ไขแล้วเราก็ทำความดีแล้วเลิกทำความชั่วแล้วหรือพอเขาไม่ได้พูดยกย่องเราเราก็จะสามารถนึกถึงความดีนั้นของเราได้เองต่อเนื่องไปได้หรือไม่มีต่างหากสำคัญ
1: แต
0: ่กิเลสมันเราสองทางเสมอนะสองทางสองด้านสี่ทางแปดทางเลยเนี่ยเราก็ต้องรักษาจิตของเรามันหลักการมันมาอยู่ตรงนี้หลักการมีอยู่นี้ซึ่งคำถามเนี้ยคุณใจคือว่าจะว่ามันเป็นพื้นเบสิกแต่มันดีมากนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าไม่ได้ถามเรื่องพื้นมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบอย่างนี้ได้หรอก
1: เจ้าค
0: ่ะแต่เพราะว่าถามเรื่องเบสิกมันพอแจกแจงออกมันก็จะมีความเข้าใจประเด็นต่างๆเพิ่มเติม
1: ความขวางขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยมคิดว่าเวลาในรายการยังได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนับถือศาสนาเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามบอกว่าโยมแม่ของท่านเนี่ยนับถือศาสนาอื่นจึงไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านก็ถามมาว่าจะทำอย่างไรดีให้โยมแม่เนี่ยมานับถือศาสนาพุทธของเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าถ้าท่านนับถือศาสนาอื่นแล้วก็ดีอยู่แล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ให้ท่านนับถือศาสนาอื่นนั้นไปเถอะ
1: เจ้าค
0: ่ะคือดีอยู่แล้วเนี่ยคือเราดูจากอะไรเราก็ดูจากศีลนะท่านรักษาศีลได้ไหมแค่นี้พอเลยเบสิกมากๆเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ฆ่าสัตว์เปล่าไม่โกหกเปล่าแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยอาจจะบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ขโมยของใครนะโอ้ยอันนี้มันดีมากๆอยู่แล้วดีมากๆอยู่แล้วนะถ้ามีศีลได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่จำเป็นเลยต้องให้คุณแม่มาเปลี่ยนนับถือศาสนาคืออย่างน้อยคือมีศีลมันดีอยู่แล้วที่ควรจะต้องกังวลใจซะมากกว่านะพระอาจารย์ว่านะ
1: คือ
0: คนที่บอกว่าตามระเบียบบ้านเขียนว่าฉันนับถือพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่มีศีลอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีศีลนี่ยังไงเราต้องทำให้ท่านมีศีลนะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจุดนี้มันสำคัญกว่าการที่เราจะแค่มีเขียนในทะเบียนบ้านนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: แต่อยู่ที่การปฏิบัติจริงมากกว่า
0: ใช่ใช่ทีนี้เอาศีลเป็นพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็จะบอกว่าท่านมีศีลแล้วและการต่อไปเนาะคือถ้าพ่อแม่แก่แล้วมันก็จะมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสี่ข้อนี้คือถ้าท่านยังไม่มีศีลโอเคทำไงควรจะให้ท่านมีศีลตอนนี้ก็ต้องแก้ต้องปรับต้องพยายามทำให้ได้เอาศรัทธาเอ๊ะท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราค่อยๆมาคิดว่าจะทำไงถ้ามีศรัทธาถ้าจะเพิ่มเติมนะจะเพิ่มเติมจากค่าการให้การบริจาคมียังก็ถ้าท่านยังให้ทานอยู่สละออกอยู่ไม่ตระหนี่ทีเนี้ยมันก็ดีแล้วเรื่องเอาพื้นฐานเนี่ยก็คือทานศีลได้ไหมถ้าถือศาสนาอื่นมีทานมีศีลโอ้ดีมากดีมากไม่ต้องกังวลใจเลยได้ครึ่งนึงแล้วได้ 50% นะศรัทธาปัญญาก็ค่อยพัฒนาเอาอาจารย์ว่าศรัทธาปัญญาหมายความว่าในระหว่างศาสนากับศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้เอาตรงนี้ก่อนว่าตรงไหนมันต่างกันอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งไปชี้จุดต่างแต่ให้สมานจุดเหมือนกันก่อนเอาตรงจุดที่ร่วมกันได้ลงกันได้สมานกันได้เอาตรงนั้นก่อนเราจะรักษาตรงนั้นไว้ให้ดีแล้วก็ค่อยๆแบบบอกว่าตรงนี้มันจะต่างกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งว่าถ้าจุดต่างในศาสนาพุทธเรื่องของศรัทธานี่ก็จะต้องประกอบด้วยปัญญาแน่นอนแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ระบบหลวงพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นระบบหลวงพุทโธเป็นการตรัสรู้ไม่ตัวบุคคล ถ้ามองไปถึงตัวธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8สังโฆเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติของคนนั้นไม่ใช่ตัวคนแต่หมายถึงการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นกลุ่มเป็นหมู่นั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นระบบแต่เป็นระบบไม่ใช่เป็นตัวบุคคลแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นความเชื่อเฉยๆนี่จะเป็นจุดต่างที่เป็นจุดต่างก็ชี้ข้อนี้เห็นก็ได้ก็จะค่อยเกิดการพัฒนานะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือทุกๆศาสนาก็จะพระศาสดาหรือว่าองค์ผู้นำของแต่ละศาสนาก็จะสอนให้ทุกๆคนเป็นคนดีอยู่แล้วนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าจะลึกซึ้งหรือมีความเชื่อไปทางไหนอย่างไรนั่นก็สุดแต่เขาก็แล้วกันขอให้อยู่กันอย่างมีมิตรไมตรีแล้วก็เรียกว่ามีศีลขั้นพื้นฐานซึ่งก็อาจจะมีศีลแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าศีล5แบบเราก็ได้จริงนะเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค่ะแต่ว่าประพฤติตนในสิ่งที่เป็นศีล5ของเรา
0: เจริญพรก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเนาะทั้งหมดนั้นก็
1: จะ
0: เป็นความดีถ้ามันลงมาในเรื่องของศีล5ได้ตรงส่วนไหนเอาตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาในข้ออื่นต่อไปนั่นเองเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็โยมขออนุญาตว่าวันนี้คงจะสามารถมีเวลาที่จะกราบนมัสการเรียนถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามแล้วก็ข้องใจมาเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะก็ขออนุญาตว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ใหม่ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยนะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ก็เป็นเรื่องของสมการชีวิตค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนสิ่งเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
10: นายกิตตินันท์ เซ็งกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเพ ื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
10: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนนะครับกว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะวันนี้มากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วนทีม Facebook Live นะคะก็มีหนุ่มๆนะคะจากนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณาก่อนสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ทักทายกันมานะคะ อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างฟ้าฝนตกกันแค่ไหนยังไงนะคะหรือบางท่านก็ตามข่าวไปกับเราหลายๆประเด็นนะคะรวมไปถึงทักกันมานะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดเสิร์ฟข่าว
1: ใช่ค่ะวันนี้เรามีข่าวแบบว่าทั้งอุ่นทั้งร้อนท
0: ั
1: ้งร้อนมากก็มีนะคะวันนี้สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ใ
1: ครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนค่ะก็จะมาตีของร้องข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่8ตอนที่ตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ30สิงหาคมถึง2กันยายน2569โดยระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกนะคะนอกจากนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะก็งดออกจากฝั่งในช่วงนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางต่างๆในช่วงเวลาต่างๆอย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปค่ะกรมอุตุจะออกประกาศตอน 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนในแต่ละภาคนั้นก็เรียกได้ว่าฝนเยอะนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยวันนี้ 70% ค่ะส่วนภาคตะวันออกก็ 70% เหมือนกันนะคะลงมาทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ค่ะส่วนฝั่งอันดามันนั้นประมาณ 40% เช่นกันนะคะแล้วก็ภาคกลาง 60%ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลก็ 60% เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ ก็เตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนนะคะขณะที่นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมาระบุนะคะว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีค่ะให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ขอให้อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ขอให้ระวังโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมธรณีกรมทรัพยากรธรณีได้ค่ะ
1: ค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชเองก็กำชับนะคะว่าให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนั้นเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่เกินความจุด้วยค่ะเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมอีกในช่วงนี้ค่ะพร้อมกับให้จังหวัดนั้นโดยเฉพาะจังหวัดที่เสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะดินโคลนถล่มเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็ในส่วนของทางภาคอีสานนะคะก็จะมีขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคกลางค่ะกาญจนบุรีไล่ไปถึงจันทบุรีตราดพัง ังงาระนองรวมไปถึงการติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
0: ขณะที่รัฐมนตรีดีอีก็ลงพื้นที่สงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็ลงพื้นที่สงขลาค่ะติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาที่ศูนย์บริการ NT2 นะคะสถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ก็เพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมนะคะซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าเซลไซต์นะคะเพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบรอดแคสต์นะคะซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตัวเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การยกระดับครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวครม.
0: อันนี้ยังไม่ใช่เซบอร์แคนะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ดิฉันก็ตกใจว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยคุณพูดแล้วก็สัญญามาเลยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวครม.ก็จะลงไปที่สัญจรไปที่จังหวัดสงขลาเหมือนกันนะคะก็จะได้ติดตามกันด้วย
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็ช่วงนี้คือรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยทยอยลงพื้นที่กันไปนะคะท่านรัฐมนตรีดีอีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการกันด้วยนะคะ
1: มาดูในเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่เจออุทกภัยน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยช
0: ่
1: วงนี้นะคะก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงของการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาด้วยค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันนะคะส่งทีมวิศวกรลงไปสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะซึ่งจะมีการดำเนินการนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะกว่า 2,000 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 63% ค่ะแล้วก็จะเยียวยาต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะลุล่วงนะคะกับภารกิจค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เนปาลกันหน่อยค
0: ่ะ
1: ประเทศเนปาลเนี่ยเรียกได้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะท
0: ั่
1: วโลกก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเมื่อวานก่อนนี้นะคะเนปาลเองก็ระงับปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะเป็นการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นเริ่มเลวร้ายแล้วนะคะนานาชาติเองก็ส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเนปาลเช่นกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะในขณะที่รัฐบาลจีนเองก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้มีการส่งความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลค่ะแล้วก็เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้วยส่วนทางด้านของรัฐมนตรีคลังเนปาล นะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลเนปาลอาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงราวประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะมาบูรณะแล้วก็ฟื้นฟูประเทศให้กลับขึ้นมาใหม่ค่ะหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันนะคะว่าเนปาลรัฐบาลเนปาลนั้นยังไม่รับความช่วยเหลือด้านกู้ภัยจากต่างประเทศหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าหน่วยงานความมั่นคงภายในสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการประสานงานเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2015แล้วทีนี้ทั้งหน่วยกู้ภัยทั้งใดๆก็ไปช่วยเหลือปรากฏว่าเครื่องบินต่างๆเนี่ยทำงานหนักกันมากรันเวย์แทบพังก็
1: ม
0: ีนะคะแล้วก็ในส่วนของศักยภาพในพื้นที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลก็ยืนยันว่ากองทัพตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงของเนปาลมีกำลังพลและสามารถปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายได้นะคะเขามีบทเรียนจากอดีตนะคะแต่ก็ขอบคุณในการที่จะมีการนำความช่วยเหลือเข้าไปค่ะ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนะคะพร้อมกับสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายค่ะในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มเพื่อที่จะหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้านะคะที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองประชาชนในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปนะคะขณะที่ในสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเดินทางไปประชุมครม.สัญจรขณะที่ท่านก็คือท่านลงไปเนี่ยชุดธรรมดามาเสื้อยืดเสื้อขาวดำสบายๆท่านผู้ว่ากทม.ก็และคณะก็มาร่วมด้วยนะคะแต่หลายท่านก็ติดตามเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยต่างๆเนี่ยทำงานกันอย่างแข็งขันและเมื่อวานก็มีข่าวด้วยว่าตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งเกิดเหตุเพลิงเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำเข้าไปสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่ด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: มีผู้ได้รับการได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะประมาณ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะก็พร้อมที่จะจัดตั้งการช่วยเหลือศูนย์ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือค่ะส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้มีการไปตรวจวัดสภาพคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
1: ยังไม่พบสารพิษนะแล้วก็ย้ำอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณพรพรมณสวิกิจเศษนะคะท่านก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยนะคะยังคงไปตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะรอบๆศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจากสถานีตรวจวัดแล้วก็รถตรวจวัดเคลื่อนที่นะคะคือทำงานแบบเชิงรุกเลยเพื่อเฝ้าระวังทั้งฝุ่นแล้วก็สารมลพิษจากการเผาไหม้ค่ะจากข้อมูลสถานีตรวจวัดในคืนวันที่28เนี่ยพบว่าค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์ดุสิตพญาไทซึ่งมีค่า PM 2.5 เนี่ยสูงถึง 54.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะในเวลา22นาฬิกาส่วนการตรวจวัดเฉพาะจุดใกล้พื้นที่เกิดเหตุนะคะพบค่า PM 2.5 เนี่ยประมาณ640ถึง800ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ PM 10ประมาณ 4,000 ถึง 4,325 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแล้วก็ซากวัสดุด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการตรวจวัดณขณะนั้นนะคะส่วนล่าสุดนะคะผลตรวจการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางเมื่อวานนี้นะคะ18นาฬิกาเนี่ยพบว่าทุกพารามิเตอร์เนี่ยยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
0: ค
1: ่าเฝ้าระวังเนี่ยโดย PM 2.5 PM 10นะคะอยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งตลอด24ชั่วโมงก็จะมีการตรวจวัดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสารที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยก็จะมีบิวทาไดอีนนะคะพบอยู่ที่0.91ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีสารเบนซินด้วยนะคะ 1.44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งไม่เกินค่าเฝ้าระวังที่กำหนดไว้นะคะเบื้องต้นเนี่ยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้ที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่โดยรอบก็ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดแล้วก็เซฟตัวเองให้เยอะๆสวมหน้ากาก N95 ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นกรุงเทพมหานครก็บินโดรนสำรวจจุดความร้อนด้วยนะคะแล้วก็วางแผนชาร์จแบ็คโฮเปิดทางฉีดน้ำ ้ำเตือนประชาชนใกล้เคียงสวมหน้ากากอนามัย N95 ท่านนายกเมื่อวานก็พร้อมคณะที่ลงไปก็สวมหน้ากากกันนะคะขณะที่ในเรื่องความช่วยเหลือนั้นนะคะทางปภ.ประสานกับทางกทม.ก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุนั้นมีร้านค้าประมาณสัก300ร้านค้ามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ100ร้านค้าได้รับความเสียหายแต่ว่าที่ผู้เช่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบตลาดเนี่ยไปลงทะเบียนกับในส่วนนี้เนี่ย200รายกรุงเทพมหานครก็เปิดให้เจ้าของร้านนะคะเจ้าของกิจการลูกจ้างผู้ช่วยขายเนี่ยทยอยไปลงทะเบียนกันที่สำนักงานเขตเบื้องต้นนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11ราย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะซึ่งท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไปเยี่ยมท่านก็บอกว่าท่านนายกให้ดูแลเต็มที่นะคะในส่วนของความช่วยเหลือขณะที่ในส่วนของความเพิ่มเติมมากรุงเทพมหานครร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์นะคะอย่างเช่นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าเครื่องแบบนักเรียนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนนะคะค่ารักษาพยาบาลค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งทางด้านท่านมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านก็กำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็พร้อมดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วนะคะขณะที่เบื้องต้นในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็มีเบื้องต้นเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะคะ 88,600 ในเบื้องต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคือควันที่พวยพุ่งออกมาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าปภ.เนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติช่วยเหลือไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะในขณะที่

0: ประชาสัมพันธ์ต้องเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมไปถึงการนำภาพเก่าเนี่ยมาใช้สร้างเพจหรือว่าบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะก่อนที่จะมีการโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะไม่คาดเดาสาเหตุแล้วก็เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและก็ขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้เร็วที่สุดค่ะโดยปัจจุบันนั้นสำนักงานเขตสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็มีการเปิดศูนย์จุดรับลงทะเบียนพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022824902ค่ะ022824902เผื่อว่าผู้ประกอบการนะคะพ่อค้าแม่ค้าฟังอยู่เนี่ยก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้นะคะพร้อมกันนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ส่งกำลังใจไปถึงกลุ่มผู้ค้าผู้ประกอบการที่สูญเสียรายได้แล้วก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมบูรณาการระงับเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดทั้งคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของปภ.แล้วก็กทม.นั้นนะคะก็ร่วมกันดำเนินการมีการตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังมีหลากหลายประเด็นนะคะผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมค่ะเขาจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนที่ปทุมธานีเชิญลูกหนี้นะคะเข้าร่วมงานช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะซึ่งในส่วนของเฉพาะที่ผ่านมานั้นนะคะเขาดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่ามีลูกหนี้เข้าไปร่วมงานโอ้เป็นหมื่นนะทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องลูกหนี้หลังฟ้องแล้วก็รวมจำนวนทุนทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะคะท่านลงพื้นที่เพื่อเตรียมเก็บข้อมูลด้วยแล้วก็ลุยในเรื่องของการทำงานเพราะเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรนะคะ31กันสิงหาคมนี้ถึง1กันยายนทีมผู้ประกาศของเราคุณเฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะคุณต้นอนนท์ตาสุคนพร้อมทีมงานนะคะก็เดินทางกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมกันนะคะคงได้ติดตามกันส่วนประเด็นตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวเราต้องส่งต่อไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันมีหลากหลายประเด็นเลยนะในตีคล้องร้องข่าวค่ะ
0: ใช่ค่ะหลายๆประเด็นนะคะที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วก็ใครที่จะฟังคุณปูบินมาวันนี้คุณปูปะคุณปูหรือเปล่า
1: คุณพี
0: ไปฟังคุณพีตีคล้องร้องข่าวกันค่ะว่าข่าวสารที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิที่

0: ที่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับไอ้คองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานสิ่งของ750ชุดช่วยเหลือนักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 9:30 นาทีณโรงเรียนบ้านล้านดอนราชรังสรรค์บ้านล้าน1ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีด็อกเตอร์อภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนรวม750ชุดมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม4แห่งในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากนั้นคณะได้เดินทางไปเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนไตรประชาวิทยาบ้านตีนตกตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโรงเรียนบ้านนาฝ้าบ้านนาฝ้าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาและโรงเรียนบ้านท่าคำอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องครับการได้รับพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้สร้างความปรับปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูนักเรียนประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างหาที่สุดมิได้มาดูกันที่เรื่องต่อไปครับไปดูกันที่เรื่องของไฟไหม้กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผยควบคุมเพลิงได้แล้วเร่งฉีดน้ำดับความร้อนห่วงควันกระทบสุขภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครโดยท่านนายกเปิดเผยครับว่าขณะนี้สามารถจะควบคุมเพลิงได้แล้วอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือสถานการณ์ด้านควันและคุณภาพอากาศจึงได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดครับ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณของจุดเกิดเหตุครับแต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่แล้วละก็นะครับขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อจะป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนครับซึ่งอาจจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้สำหรับในการบรรเทาและป้องกันเหตุทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยสามารถจะควบคุมเพลิงได้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนและอาคารของประชาชนในบริเวณที่ใกล้เคียงครับขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสได้เข้ารับการรักษาพยาบาลพ้นขีดอันตรายแล้วครับส่วนกรณีของทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการที่ยังคงอยู่ในสภาพดีได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับให้เพิ่มมาตรการในการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินครับและหากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าเจ้าของตลาดระบุว่าอาจไม่สามารถกลับมาเปิดคลองถมในรูปแบบเดิมได้อีกเนื่องจากครั้งนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และโครงสร้างอาคารนั้นได้รับความเสียหายจนยุบตัวอาคารครับมีการทำประกันภัยโครงสร้างไว้ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอาจได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งนี้ครับท่านนายกได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับรวมไปถึงครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุครับโดยหากไม่สามารถจะเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วละก็ครับเพลิงอาจจะลุกลามสร้างความเสียหายไปยังพื้นที่โดยรอบมากกว่านี้ครับจากเรื่องของไฟไหม้ครับไปดูกันที่เหรียญที่ระลึกกันบ้างครับกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก100ปีวันสวรรคตร6และ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเริ่มวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวครับในการเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาสำหรับการจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจัดทำขึ้นนะครับจำนวน3ชนิดราคาประกอบด้วยครับ1เหรียญกษาปทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 99,999 บาท2เหรียญกษาปเงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาทและ3ครับเหรียญกษาปโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทและสำหรับเหรียญกษาปที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาจะทำเป็นเหรียญกษาปโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาททั้งนี้ครับเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก2วาระจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่31สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนช่องทางในการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญนั้นส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์025657944และสำหรับในส่วนภูมิภาคครับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศครับรวมไปถึงครับช่องทางออนไลน์ที่ www.treasury.go.th และที่แอปพลิเคชันครับ TRD e-commerce ครับ ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าที่ App Store และ Android ครับที่ Play Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับในการลงพื้นที่คุ้มครองผู้บริโภครัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่อุดรธานีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุมเข้มธุรกิจเสริมความงามย้ำสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับรวมไปถึงครับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีครับร่วมกันในการลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามเพื่อจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามและเป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ตรวจสอบทั้งความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและตรวจสอบเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้ทราบรายละเอียดการบริการค่าใช้จ่ายต่างๆและสิทธิของตนนะครับสิทธิของผู้เข้ารับการบริการก่อนจะชำระเงินขณะเดียวกันครับยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้เก็บสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบรายละเอียดและจะมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจครับมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับและหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกรณีครับไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากผู้บริโภคครับได้รับความเสียหายทางสคบเองครับก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะพิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนครับที่ต้องการใช้บริการเสริมความงามก็ควรจะตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการนะครับตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งหรือทะเบียนตามประเภทผลิตภัณฑ์อ่านรายละเอียดสัญญาและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนและเก็บสัญญานะครับกับหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาที่ถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวครับและหากพี่น้องประชาชนครับไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถจะติดต่อสายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชันครับ OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.thหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกันบ้างโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงระหว่างครม.สัญจรสงขลาแจ้งจันนะมีผลศึกษา4เป็นกรอบยึดข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะมีขึ้นครับตั้งแต่วันจันทร์พรุ่งนี้ครับจนถึงวันอังคารที่1กันยายนนะครับว่า1ในวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคือการไปรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆโดยตรงครับเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ครับอำเภอจันนะจังหวัดสงขลา รัฐบาลนั้นได้รับทราบและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยขอชี้แจงนะครับว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครับหรือว่า Strategic Environmental Assessment ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับหรือว่ามอ.ครับเป็นที่ปรึกษาซึ่งใช้เวลาศึกษาเกือบ3ปีครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี65ครับถึงวันที่28สิงหาคมปี68ครับซึ่งการศึกษานั้นครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่และทางเลือกในการพัฒนารวมไปถึงการจัดทำแนวทางติดตามและประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับโดยตลอดระยะเวลาการศึกษานั้นได้มีการจัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางและไม่เป็นทางการครับมากกว่า40เวทีครอบคลุมครับประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับทั้งนี้ครับในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาและปัตตานีในภาพรวมโดยพิจารณาครับทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งครับโดยครม.ครับได้รับทราบและเห็นชอบผลการจัดทําเมื่อวันที่16มิถุนายนครับปีนี้ครับ2569จากเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูกันที่การเฝ้าระวังความเจ็บป่วยในช่วงนี้กันหน่อยครับรัฐบาลย้ำโควิด19ช่วงเดือนสิงหาคมยังพบต่อเนื่องแต่อยู่ในระดับตามคาดการกระทรวงสาธารณสุขแนะป่วยพักลดใกล้ชิดอย่าตื่นตระหนกระวังข่าวปลอมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องครับโดยทางกรมควบคุมโรคครับระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับคือเดือนสิงหาคมนี้จะพบแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาและเวชภัณฑ์ทุกอย่างมีเพียงพอครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและไม่ตื่นกระหนกครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับควรจะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและเฝ้าระวังอาการอย่างเหมาะสมและจากข้อมูลนะครับผมเป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่ต้นปีครับวันที่1มกราคมถึงล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมา28สิงหาคมมีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยนั้นจากฐานข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาพรวมการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมปี68ครับจนถึงวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจำนวน978รายพบสายพันธุ์หลักนะครับ NB 1.8.1จำนวน490รายหรือคิดเป็นร้อยละ 50.10 ครับรองลงมาคือ JN1 ครับจำนวนครับ246รายหรือคิดเป็นนะครับร้อยละ 25.15 ครับและนะครับ XEC ครับจำนวน82รายหรือร้อยละ 8.38 ครับ XFG ครับจำนวน76รายหรือร้อยละ 7.77และกลุ่มของ BA 3.2 ครับจำนวน8รายหรือร้อยละ 0.82 ทั้งนี้ครับข้อมูลแนวโน้มสายพันธุ์ล่าสุดระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับช่วงประมาณ1เดือนตรงนี้จำนวน48รายยังคงพบ NB 1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักจำนวนครับ27รายด้วยกันครับคิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาครับคือ JN1 จำนวน15รายร้อยละ 31.25 ส่วน XFG ครับและกลุ่ม BA 3.2 พบสายพันธุ์ละ2รายหรือร้อยละ 4.17 และสายพันธุ์อื่นๆครับอีก1รายหรือว่าร้อยละ 2.08 ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับเป็นฤดูระบาดของโรคทางเดินหายใจจึงมีโอกาสพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนครับจึงควรจะดูแลสุขภาพและสังเกตอาการของตนเองนะครับหากท่านมีอาการป่วยควรพักผ่อนนะครับและลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นครับเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อทั้งนี้ครับกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟกนิวครับหรือว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบาดในปัจจุบันนั้นยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ครับยังเป็นไปตามการคาดการณ์จึงขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับกลั่นกรองข้อมูลก่อนจะส่งต่อและติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขครับหรือติดต่อได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราครับจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้ที่มาเยือนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจและภาพจำที่ดีให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับจึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยเราในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: หนึ่งนาฬิกา55นาทีช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะแล้วเหลือเวลาประมาณ3นาที
5: ทักทายกับผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่บังออนเจ้ม้วยป่าโมงนะคะพี่ตีด้วยค่ะบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักเลยอากาศเย็นสบายเลยค่ะ
6: ค่ะพี่จิรารัตน์คุณพรเทพพี่พิกุลมาแล้วพี่วุฒิชัยติดตามข่าวยามเช้าอยู
5: ่
6: แล้วก็พี่สุพิชบอกว่าที่โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตก24องศาครับติดตามข่าวยามเช้าทุกวันครับ
5: ค่ะอาจารย์ทองบุญในนอกบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็ คุณวันดีคุณสมยศบอกว่าระยองเช้านี้อากาศสบายสบายค่ะ
6: ค่ะพี่สุวรรณก็บอกว่าทุกท่านเช้านี้อากาศดีมากตำบลท่าวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพี่ชนันพี่อเนกมาแล้วนะคะน้องชาตรีบอกเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่
5: พี่สุพิชพี่วุฒิชัยนะคะคุณพิกุลคุณจิรรัตน์นะคะคุณดาวคุณบุญชัยคุณวรรณชัยคุณพรทิพาหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาก็ฝาก
6: ทุกท่านอาจารย์ธงพลบอกเพิ่มเติมมาว่า AM 891พูดเตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนครับสื่อวิทยุยังไม่ตายเข้าถึงง่ายขอบคุณมากต้องขอบคุณทางทีมงานพี่ๆช่างเทคนิคของเราด้วยหลังจากที่เรียกว่าปรับปรุงพัฒนา AM 891เครื่องส่งต่างๆเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วมากคุณผู้ฟังคือเรียกว่าผู้ที่สะท้อนพวกเราได้ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวยินดีน้องเนเน่น้องเนเน่หลังจากที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลใช่ไหมคะเตรียมรอเข้าชิงเลยเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหทั้งโลกทั้งคนไทยทั้งหลายๆท่านเนี่ยชื่นชมยินดีรัฐบาลด้วยท่านผู้ว่าด้วยน้องกลับมาแล้วเนา
5: ะ
6: ปรากฏว่าโอ้โหคนนี้ยิ่งเห็นข่าวแล้วใจฟู
5: ทำไมคะ
6: ลุงแอดค่ะลุงแอดเราจะเรียกน้าแอดใช่ไหม
5: น้าแอดน้าแอดของเรา
6: น้าแอดคาราบาวปรากฏว่าน้าแอดบอกว่าต้องเรียกลุงแอดแล้วเพราะว่าลุงแอดศิลปินแห่งชาติแห่งวงการตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะคะปรากฏว่าลุงแอดเนี่ยประทับใจเนเน่มากคือตั้งแต่รู้ข่าวแล้วก็บอกว่าอยากได้ลายเส้นอยากขอลายเส้นอยากจะโอ้โหชื่นชมน้องมากปรากฏว่า
5: ค่ะ
6: ขอมอบเงินส่วนตัว1ล้านบาทให้เนเน
5: ่คว้ากระเป๋าส่วนตัวเลยนะ
6: ใช่บอกเนี่ยเป็นรางวัลหนูเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนอยากเป็นแบบหนูนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าขอมอบเงิน1ล้านบาทให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อเอาชัยชนะมาฝากพี่น้องคนไทยเห็นแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะ
5: คะ
6: โอ้โหชื่นชมชื่นชมขณะที่ช่วงนี
5: ้ค่ะที่ว่าอันนี้น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอ
6: ัน
5: นี้ใจฟูแล้วใช่ไหมน่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือตอนนี้เนี่ยทางใครที่อยู่โซนพัทยานะเขาบอกว่าเตรียมแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคึกคักเลยนะ
6: คะ
5: เพราะว่าเตรียมต้อนรับสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเตรียมที่จะยกกำลังพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยพักผ่อนยาวๆเลยที่พัทยา 5,000 นายเน้นย้ำว่าเป็นการคือท่านผู้ว่านฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะคะท่านผู้ว่าราชการเมืองชลบุรีเนี่ยท่านก็บอกว่าเน้นย้ำการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันหน่อยนะกำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าหรือว่าให้บริการเนี่ยต้องราคาย่ำยาวนะคะราคาก็ให้เหมาะสมด้วยนะคะไม่โกงจนเกินไปไม่เรียกเก็บค่าบริการเกินจริงซึ่งคาดว่าถ้าเกิดว่าเขายกผลขึ้นมานะ 5,000 นายนะคุณนี่ทำไมต้องทำเสียงงี้เขาบอกว่าเงินเนี่ยจะไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 5-15 ล้านบาทเลยทีเดียว
6: ค่ะก็รวมกันแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝนตกคนป่วยเยอะนะคะอย่างตีคอน้องข่าวคุณพีพฤทธแก้วพิบูลก็นะคะแจ้งไปแล้วว่าใครป่วยก็พักเพราะว่าช่วงนี้โอ้เป็นไม่สบายกันเยอะมากนะคะส่วนกรทมสัญจรนอกสถานที่พรุ่งนี้มะรืนนี้จังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขรองรับไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านพื้นที่เองอย่างนราธิวาสเห็นบอกว่าเตรียมเสนอครม14โครงการวงเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทนะคะส่วนทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ระบุนะคะว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลาง550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่มภาคเหนือปรับลดขั้นตอนด้วยนะ
5: คะ
6: แล้วก็ รัฐมนตรีหลายท่านนะคะลงพื้นที่กันก็หรือรอติดตามกันนะ
5: ค่ะครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะ
6: ค่ะวันนี้เรามีกบ1กบและอีกกบ1ก็นะคะมารออ่านข่าวอยู่แล้วนะคะจะเป็นกบไหนนั้นต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา